0: ริ่มใช้หุ่นยนต์ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1ก็คือเป็นเมเดย์วันแรกเลยของเดือนนี้นะครับที่ใช้ใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับการจราจรต่างๆในเมืองดังกล่าวที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะอีกต่อไปมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคนจริงๆก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงถนนที่ต้องสูดควันพิษหรืออะไรขี้ฝงขี้ฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับใช้หุ่นยนต์ไปแทนตอนนี้เขาก็ดูว่าเขามีการก็เรียกว่าเขาได้ทำการทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบมาว่าอันเนี้ยใช้ได้แต่ว่าก็ยังจับตาดูอยู่ว่ามันจะมีพวกกริดหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้การทำงานไม่สมูทหรือเปล่าเขายังไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นพัฒนาการที่ไปไกลดูซิว่าเราจะตามเขาได้เร็วได้แค่ไหนครับ
1: ค่ะตอนนี้จีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกหลายเป็นมิติเลยนะคะเมื่อพูดถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ปี2568ก็คือปีที่แล้วนะคะบริษัทของจีนเนี่ยผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เนี่ยมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวนะคะครองโดยบริษัทที่มีชื่อว่าอาจิบอทเนี่ยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกมากถึง 39% นะคะแล้วก็ในปี2026หรือว่า2069ขออภัยไปใหญ่ละ2026หรือว่า2569นะคะจีนเนี่ยค่ะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งอรรถประโยชน์ก็คือการเอาหุ่นยนต์มาใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงจีนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขอไปถึงในช่วงที่เรียกกันว่าวันแรงงานนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ออกไปเที่ยวกันนะคะมาคือดูเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยเริ่มจะทำใจได้แล้วกับราคาน้ำมันนะเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยรถเหมือนกับเรากับว่ารถทุกสายมุ่งไปพัทยาค่ะเพราะว่ารถติดหนักมากเลยทีเดียวนะคะคนก็ไปใช้เวลาวันหยุดยาวๆที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนนะคะก็มีรายงานจากสำนักข่าวซินหัวค่ะบอกว่าผู้โดยสารรถไฟนะคะทั่วประเทศจีนนะคะใช้รถไฟนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแรงงานเนี่ย มากเกินระดับ100ล้านเที่ยวคนนะฮะก็คือ100ล้านคนครั้งพูดง่ายๆนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ผู้คนเนี่ยออกมาเดินทางกันมากที่สุดวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขนะที่การรถไฟบริษัทการรถไฟของจีนนะคะเขาเปิดเผยเขารายงานเนี่ยนะเขาบอกว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารใช้รถไฟมากถึง117ล้านคนโอ้มหาศาลมากนะจดหมายปลายทางนะคะที่เป็นยอดนิยมเลยนะคะก็คือปักกิ่งกวางโจวเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและเซินเจิ้นค่ะ
0: ก็เรียกว่าในช่วงนี้การเดินทางก็เรียกว่าเป็นอะไรที่คือตอนเราเองก็เนาะพอตอนแรกๆก็ตื่นตระหนกตกใจโอ้ยขึ้นมาเป็น35แบบโอ้โหต้องประหยัดน้ำมันตอนนี้มัน40กว่าแล้วนะครับก็เอาละทำใจได้ก็ใช้กันต่อไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่จะต้องจับตามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกว่า wrap up กันหลังจากนั้นนะครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่ต้องจับตาค่ะ Good Morning

0: าเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงงามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นหัวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48นะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับที่เมืองเซบูนะครับของประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง8พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นการปรับลดขนาดนะครับจากเดิมเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์สงครามนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลรุกรานเข้าไปในอิหร่านนะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็เลยบอกว่าต้องกระชับนะครับแล้วก็ลดงบประมาณโดยเอางบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับมาใช้เพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบของสงครามที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนฟิลิปปินส์ก่อนนะครับดังนั้นการประชุมก็เลยถูกหดสั้นลงนะครับจำนวนวันสั้นลงแต่ว่าสาระไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่างานที่จัดเนี่ยจัดที่เมืองลาปูลาปูนะครับแล้วก็เมืองเซบูซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ลาปูลาปูนี่ถือว่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ฟิลิปปินส์คนแรกนะครับเพราะว่าลาปูลาปูคือชื่อของชาวเกาะฟิลิปปินส์ที่ฆ่าเฟอร์ดินานด์แมจลันครับกัปตันเดินเรือของสเปนนะครับที่เดินเรือมาจากสเปนนะครับอ้อมไปทางอเมริกาแล้วกลับมาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาสูญเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับโดยลาปูลาปูนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการชาตินิยมของฟิลิปปินส์นี่ก็จะยกย่องลาปูลาปูนะครับว่าเป็นวีรบุรุษฟิลิปปินส์คนแรกนะครับที่ต่อต้านผู้รุกรานชาวยุโรปนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็แน่นอนผู้นำอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศทั้งนั้นที่อาเซียนมี11ประเทศนะครับแต่ว่าเมียนมาเองนะครับยังไม่ได้รับการเวลคัมแบ็กนะครับจากผู้นำอาเซียนนะครับให้ประธานาธิบดีมินอองหลายเข้ามาประชุมร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนของเมียนมาซึ่งไม่ใช่ตัวผู้นำที่มาจากทางการเมืองนะครับก็น่าจะเป็นรัฐน่าจะเป็นเอกราชทูตนะครับของเมียนมาประจำอาเซียนหรือว่าเมียนมาต่อฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้เข้าร่วมนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นภายใต้ธีม Navigating Our Futures Together นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยเตรียมรับมืออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะสงครามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ฐานทัพฟิลิปปินส์นะครับให้สิทธินะครับในการที่กองทัพสหรัฐเข้าถึงฐานทัพฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก5แห่งเป็น9แห่งเพราะฉะนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดภัยอันตรายเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เองก็จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยมากกว่า 7,300 นายนะครับล้อมพื้นที่การประชุมนะครับผมเองวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับโดยการอัดเทปนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟล์บินนะครับก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่ผมต้องจัดรายการสดเนี่ยผมต้องอยู่บนไฟล์บินนะครับกำลังบินจากจาการ์ตาไปฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะครับเอกสารสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการลงนามนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48นี้นะครับเอกสารแรกสำคัญที่สุดก็คือเซบูโปรโตคอลทูอเมนเดอะชาร์เตอร์สออฟเดอะแอสโซเชชันออฟเซาท์อีสเอเชียนะครับเนชั่นส์นะครับก็คือพิธีสารเซบูเพื่อที่จะแก้กฎบัตรนะครับของอาเซียนนะครับกฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยจะถูกแก้ใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการรับรองสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือการรับเอาสหรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11อย่างเป็นทางการนะครับแล้วในชาร์เตอร์เองก็จะต้องมีหนึ่งบทบัญญัตินะครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับนั่นก็คือตราสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับตราสัญลักษณ์นะครับธงนะครับเอ็มเบลมต่างๆนะครับจากเดิมนะครับเป็นรวงข้าวสีทอง10รวงที่มัดรวมกันอยู่ในใจกลางของวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรวงข้าวสีเหลือง11รวงแทนนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกเพิ่มเป็น11ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน5เอกสารสำคัญนะครับที่จะมีการแถลงร่วมกันนะครับของผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเซบูโปรโตคอลทูอเมนเดอะชาร์เตอร์สออฟเดอะแอสโซเชชันออฟเซาท์อีสเอเชียนเนชั่นส์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ครูสังคมสำหรับเด็กนักเรียนก็คงจะต้องไปถามนะครับว่า

เซียนมี11ประเทศแล้วสัญลักษณ์เปลี่ยนไปอย่างไรใครเป็นสมาชิกประเทศที่11นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเอกสารสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาเซียน Leaders Declaration on Maritime Cooperation ครับปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับแน่นอนที่สุดนะครับฟิลิปปินส์เองจัดการประชุมครั้งนี้ภายใต้ธีมแล้วก็พยายามที่จะลากทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลนะครับ Navigating Our Futures Together คำว่า Navigating ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเน้นนะครับในเรื่องของ3เสาหลักนะครับความมั่นคงซึ่งแน่นอนด้านหนึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีพิพาทการอ้างสิทธิ์นะครับในทะเลจีนใต้การรักษาสันติภาพและอำนาจทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารสำคัญเที่ยวนี้ที่ฟิลิปปินส์ผลักดันตัวหนึ่งด้วยก็คือปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับซึ่งเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าด้วยพลวัตของสมุทรธานุภาพนะครับที่ทุกวันนี้เราเห็นการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนะครับเราเห็นความสุ่มเสี่ยงในทะเลจีนใต้นะครับเราเห็นการพูดถึงความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจโลกของช่องแคบมาลากาจนประเทศไทยเราเองก็ผลักดันในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองทั้ง11ประเทศก็มีปฏิญญานะครับที่ด้วยว่าด้วยความร่วมมือทางท้องทะเลด้วยใน3มิติมิติแรกคือมิติด้านความมั่นคงทางทะเลนะครับ Maritime Security นะครับทำอย่างไรถึงจะรักษาบรรทัดฐานประทัดสถานทางด้านความมั่นคงสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือนะครับ Freedom of Navigation ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ UNCLS ครับ United Nations Convention on the Law of the Sea นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือศักราช1982ซึ่งตรงนี้เป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าไทยเองก็มีกรณีอ้างสิทธิพิพาททับซ้อนกับกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของไทยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยกเลิก MOU 2544แล้วให้ยึดหลักการตาม UNCLS เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการเดียวนะครับซึ่งสอดคล้องพ้องกันกับความตั้งใจของอาเซียนด้วยนะครับที่จะต้องเอากฎหมายทะเลตรงนี้มาใช้นะครับในการที่จะรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่เซบูเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการประชุมไซด์ไลน์3ฝ่ายนะครับที่มีประธานก็คือฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีบองบองมาคอสนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับนอกจากเรื่องของกฎอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วนะครับในมิติความมั่นคงทางทะเลเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องของการสร้างกลไกความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่เป็น non-traditional security threat ครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายนะครับ IUU นะครับเรื่องของโจรสลัดนะครับเรื่องของ human trafficking นะครับการค้ามนุษย์เรื่องของการค้าของเถื่อนนะครับ traffickinggoods trafficking นะครับการค้าอาวุธเถื่อนนะครับ arms trafficking โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีมหาอำนาจเองก็แอบเอาอาวุธมาค้าแถวนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่เรียกร้องเอกราชเรียกร้องการแยกตัวจากรัฐบาลหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทางตะวันออกของมาเลเซียนะครับทางใต้ของฟิลิปปินส์นะครับทางตะวันตกและทางตะวันออกของอินโดนีเซียรวมไปจนถึงแน่นอนที่สุดนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วมันกระทบต่อพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับก็คือภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังพูดถึงมิติทางด้าน Maritime Economies ด้วยนะครับการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเศรษฐกิจชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนนะครับทำยังไงนะครับถึงจะทำให้ห่วงโซ่ประทานของอาเซียนยังคงเชื่อมโยงกับทั้งโลกได้ภายใต้สงครามการค้านะครับที่ทรัมป์เองสหรัฐอเมริกาเองยังคงเดินหน้าไม่หยุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับซึ่งถือเป็นเสาหลักที่3ของปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลด้วยก็คือเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับmarine environment นะครับเราจะปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศยังไงนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเนี่ยประเทศที่ปล่อยขยะทะเลลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลกอันดับ1คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่มีประชากร100ล้านคนเนี่ยปล่อยขยะลงท้องทะเลมากกว่าอันดับ2คืออินเดีย

0: ึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคนนะครับแล้วอันดับ3 4 5ก็แน่นอนนะครับเวียดนามอินโดนีเซียประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนของเราเนี่ย4อันดับจากท็อป5นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับอันนี้2เอกสารแล้วนะครับอีกเอกสารนึงที่สำคัญด้วยนะครับก็คืออาเซียน Leader Statements on Priority Actions for Regional ResilienceIn response to the implications of the situation in the Middle East on the regions นะครับก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับแรงกระแทกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองมิติที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานนะครับอีกเอกสารหนึ่งนะครับก็คือ ASEAN Leader Statements on ASEAN Convergence on Disaster Response นะครับ ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformations นะครับนิยมเรียกกันชื่อเล่นๆว่า Manila Aspect Framework นะครับ Manila Aspect Framework เนี่ยนะครับเป็นกรอบนะครับเป็นพิธีสารยุทธศาสตร์อาเซียนในการจัดมือจัดการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคซึ่งสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเน้นเรื่องการเตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วก็เน้นเรื่องการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็อีกเอกสารหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญด้วยนะครับก็คือเรื่องของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วก็รับมือกับภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น5เอกสารสำคัญนะครับที่เราจะได้เห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะวางหลักให้กับอาเซียนเดินหน้าต่อไปท่ามกลางวิกฤตครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ครับเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับมาเรียกว่าฉายภาพให้เราเห็นว่าการประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะพูดถึงเมืองที่ไปประชุมกันก็คือที่เมืองลาบูลาบูในกล่าวที่เกาะเซบูนะครับซึ่งแล้วท่านพูดถึงลาบูลาบูแล้วก็พูดถึงวีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์นะครับในการที่จะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับการเข้ามาครอบงำเอาฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเมืองขึ้นนะครับนั่นก็คือลาปูลาปูอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปคุณผู้ฟังนะครับไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไปตามที่ต่างๆจะได้เห็นอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษท่านนี้นะครับท่านก็เรียกว่าสู้กับฟิลิปสู้กับสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับสามารถที่เอาชนะกองทัพของพวกเขาได้ในตอนนั้นแต่ในที่สุดท่านก็ต้องเสียชีวิตกับแลกชีวิตไปนะครับกับการต่อสู้ปกป้องประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2064นะครับซึ่งปีพ.ศ.2064เนี่ยก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่11นะครับรัชกาลที่11ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการหล่อพระศรีสันเพชรเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีโปรตุเกสนั่นแหละซึ่งก็เป็นคู่กรณีของฟิลิปปินส์นะครับเขาเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราแล้วในยุคถึงจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงในยุคของวีรบุรุษท่านปัจจุบันที่เราจะได้เห็นที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่คือเขาใช้เวลาประมาณ400กว่าปีในการที่จะต่อสู้แล้วก็ขับไล่พวกที่เข้ามาครอบงำทำเขาเป็นอาณานิคมเนี่ยนั่นก็คือโฮเซ่ไรซานะครับอันนี้ท่านเป็นคนที่ต่อสู้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2439เป็นวีรบุรุษของฟิลิปปินส์จะมีภาพของท่านอยู่บนธนบัตรของฟิลิปปินส์ด้วยอันนี้คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเอกราชนะครับมันไม่ได้มาฟรีๆนะครับว่าบรรพบุรุษของไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียของเราเนี่ยสูญเสียชีวิตเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินกันไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเลยยกตัวอย่างที่ฟิลิปปินส์ครับ
1: ค่ะวีรบุรุษไรซาวเนี่ยก็มีรูปปั้นประติมากรรมนะคะอยู่ที่กลางกรุงมะนิลาด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่อาจารย์ปิติได้เล่าหลังจากที่ปูพื้นเรื่องราวมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้เรียบเรียงให้ฟัง

0: นะคะอาจารย์ก็พูดถึง5เอกสารสำคัญนะคะที่บรรดาผู้นำจะได้ร่วมประชุมกันนะคะในการประชุมสุดยอดก็สมกับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเจ้าภาพนะพี่ต้นเนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นประเทศหมู่เกาะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจึงมุ่งเน้นนะคะไปที่เรื่อง maritime เป็นสำคัญนะคะเรื่องความปลอดภัยว่ามั่นคงทางทะเลนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คาดหวังกันนะคะว่าในที่ประชุมนี้เนี่ยไทยและกัมพูชาค่ะก็จะได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: เรื่องของกฎหมายทะเลเรื่องของความมั่นคงทางทะเลที่พี่เจเจพูดถึงเนี่ยครับก็คือในการประชุมคราวนี้เนี่ยท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาจะมีการเสนอนะครับว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเนี่ยเราจะต้องทำนะครับเรื่องของการเรื่องของความมั่นคงในการสิทธิในการเดินเรือเดินทะเลอะไรต่างๆใช้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายทะเลที่ออกโดยนานาชาติทั้งหลายนะครับก็เลยลากไปถึงเรื่องของประเทศไทยเรากับกัมพูชาที่รัฐบาลของเราเนี่ยตกลงแล้วที่จะยกเลิก MOU ปี44นะครับแล้วก็2544เนี่ยแล้วก็มาใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลหลักแบบสากลเพื่อที่จะคุยเจรจากันในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนนี้ร่วมกันโดยกฎหมายสากลครับ
0: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องการยกเลิก MOU 44นะคะพี่ต้นคะจะได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายสรุปนะคะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะก็ยืนยันนะคะว่านโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยยึดทั้งกฎหมายหลักกฎหมายนะฮะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อเท็จจริงค่ะโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะก็คือจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมตินะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการค่ะเรื่องไทยเรายกเลิก MOU 44นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่าติดตามอย่างมากนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังคงยึดหลักนะคะเดินหน้าเจรจาแก้ปัญหาทวิภาคีอย่างสันติวิธีนะฮะก็สาเหตุสำคัญนะคะที่ไทยเราเนี่ยเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเราได้พิจารณาแล้วนะคะว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ใช้ MOU 44พยายามที่จะเจรจากับกัมพูชาอย่างสันติเนี่ยมันเจอ เหตุการณ์ต่างๆนานานะคะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าคู่เจรจาเนี่ยขาดทั้งความจริงใจขาดทั้งความสุจริตใจนะฮะและประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อเดือนเมื่อต้นเมษายนนี่เองนะคะที่กัมพูชาเนี่ยประกาศนะคะว่าตัวเองให้สัตยาบันเป็นภาคีหรือว่าเป็นสมาชิกของอันคลอสนะฮะหรือว่าอนุสัญญาทางทะเลปี1982ขออภัยไม่ใช่เดือนเมษายนเดือนกุมภาพันธ์นะต้นกุมภาพันธ์เนี่ยพอกัมพูชาให้สัตยาบันเป็นสมาชิกของอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาทางทะเลซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่มีมาตราเกี่ยวข้องกับเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลมากกว่า300มาตราเนี่ยมันก็เข้าล็อกเลยเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกของอันคลอสอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไปใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศฉบับเดียวกันนะฮะกับกัมพูชาเนี่ยเราคาดหวังค่ะและก็เชื่อว่ากัมพูชาจะไม่มีทางเลี่ยงบาลีได้อีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยน่าจะเจรจากับกัมพูชาได้ต้องรอดูเนาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนวาระนี้นะคะ
1: ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะครับในวาระนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการรับติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแถลงการณ์ที่จะต้องคุยกันในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของท่าทีการแถลงของผู้นำอาเซียนกับการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับว่าทางพวกเราเนี่ยจะรับมือยังไงแล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องของการลักลอบอาวุธเข้ามาขายในพื้นที่ของอาเซียนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วก็ได้รับอาวุธต่างๆเหล่านี้มาทำความไม่สงบแล้วก็ทำให้เกิดการกลายเป็นการขัดแย้งกัน

0: โดยที่จะบานปลายไปในส่วนอื่นๆนะครับนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามได้นำมาอธิบายให้เราฟังในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะครบถ้วนอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะ
0: ครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วเราทั้งสองก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยพบกับคุณมานิงานเช่นได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 น.อยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันเยมินแหวนเครือทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่6พฤษภาคม2569แรม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะก็มาพบกันนะคะในความเคลื่อนไหวของข่าวหน้าหนึ่งที่ก็มีหลากหลายประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาชญากรรมรวมไปถึงเรื่องของต่างประเทศค่ะตามกันต่อนะคะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านประเด็นนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยณขณะนี้นะคะที่เจอปัญหาหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะคะเรื่องของพลังงานที่ทำให้ดูหนืดๆเหมือนกันนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อวานนี้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงความจำเป็นเพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบกับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงเรื่องของการตัดสินใจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานราคาพลังงานทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทำให้เกิดวิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำทันท่วงทีครม.ก็เลยเห็นด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของการกู้เงินในครั้งนี้ค่ะโดยการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานเรื่องแรก

0: เลยก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักรวมไปถึงเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลก็คือผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะดำเนินการ2ทิศทางควบคู่กันไปก็คืออย่างแรกช่วยเหลือและบรรเทาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมาช่วยดูแลเรื่องที่2คือการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโดยจะใช้โอกาสนี้ค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่โดยปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศพร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องเผชิญวิกฤตแบบเดิมอีกค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการแถลงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พาดหัวตัวใหญ่เลยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่มีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะยืนเคียงข้างกับรัฐมนตรีมีคุณยศชนันนะคะจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็แน่นอนรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติธันประภาสยืนประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพจำต้องกู้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะแถลงหลังประชุมครม.ยันจำเป็นออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนพาดหัวตัวใหญ่ลุยแก้วิกฤตค่าครองชีพรัฐบาลถังแตกครม.ไฟเขียวกู้400,000 ล้านเข้าสภา14 พฤษภาคมโวลดภาระประชาชนจ่ายทุกโครงการดีเดย์1 มิถุนายนนี้มติครม.ไฟเขียวกู้400,000 ล้านแก้วิกฤตค่าครองชีพนายกหนูชี้จำเป็นหยุดเสี่ยงเงินเฟ้อย้ำรักษาวินัยการคลังเคร่งครัดค่ะ
1: ครับในขณะที่นายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดว่าวงเงินกู้400,000 ล้านบาทครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนเท่าๆกันก็คือ200,000 ล้านบาทนะครับใช้เยียวยาลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยตรงและอีก200,000 ล้านบาทครับใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังอยู่ที่70%ของ GDP ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลังสำหรับโครงการไฮไลท์อย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายเอกนิติบอกว่าจะนำโครงการคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันครับแต่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยสมทบ60%ประชาชนจ่ายเอง40%สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงคาดว่าจะครอบคลุมสิทธิประมาณ30 ล้านคนทางนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19 พฤษภาคมนี้ครับจะมีการตั้งเป้าเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงวันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนหลังการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียติดขัดด้านการขนส่งพร้อมกับเตรียมแต่งตั้งทีมผู้บริหารเป็นมิสเตอร์พืชเศรษฐกิจเข้ามาดูแลเสถียรภาพด้านราคาพืชผลรายชนิดนะครับให้เห็นผลภายใน1 เดือนนะครับก็สำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยรัฐบาลไฟเขียวพรก.กู้เข้าสภา14 พฤษภาคมแจงใช้เงิน400,000 ล้านไทยช่วยไทยปฏิรูปพลังงานยันคนละครึ่งพลัส30 ล้านสิทธิ์สุริยะเล็งขอ 5,000 ล้านซื้อปุ๋ยทปท.ห่วงหนี้เกษตร4 ล้านรายสุภจีนำถกมะกันบูมลงทุนครับ
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจประเด็นรองลงมาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์มีการพูดถึงโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ให้นายเอกนิติธันประภาสนะคะรัฐมนตรีคลังค่ะนายประกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมยกเลิกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองโดยรอให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการให้ได้ผลการศึกษาตามกรอบ90

0: วันก่อนยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนถึงข้อดีและข้อเสียอย่างครบถ้วนนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หนูลงนามคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์รองลุ้นสรุปผลอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์เป็นรองประธานส่วนไทยโพสต์ดึงประชาชนศึกษาแลนด์บริดจ์นะคะอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์เอกนิติประธานประกรณ์รองประธานมีตัวแทนภาคประชาชน3คนประเมินความเป็นไปได้โครงการผลกระทบทุกมิติชงนายกและครม.ประธานบอร์ดศึกษายันชูประโยชน์ต่อประชาชนพิพัฒน์ลั่นไม่น้อยใจพับแผนลงพื้นที่8พฤษภาคมพลิ้วบอกไม่ใช่นโยบายใหม่เป็นเรือธงภูมิใจไทยหาเสียงตั้งแต่ปี62ฝ่ายค้านจับตาความโปร่งใสสว.นรเศษแนะทำประชามติทั่วประเทศค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีความคืบหน้าในการยกเลิก MOU 44ในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU 44บันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาหลังจากใช้มานานกว่า25ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าครับนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่ายึดหลัก Thailand First เตรียมปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ UN CLOS เป็นกลไกหลักในการเจรจาและก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์ชายแดนครับรัฐบาลตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแถลงผลการประชุมครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันเนื่องจากว่าเป็นแนวทางที่ดำเนินการมานานกว่า2ทศวรรษแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับไทยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังกัมพูชาให้รับทราบอย่างเป็นทางการและจะเปลี่ยนไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UN CLOS มาเป็นตัวอ้างอิงหลักแทนนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนคนไทยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งหรือว่า Thailand First นะครับจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียสำหรับการเจรจาในอนาคตนายกรัฐมนตรีก็ชี้ว่าอาจจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ภายใต้บริบทและกรอบเวลาปัจจุบันซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า MOU 70แทนนะครับส่วนความตึงเครียดตามแนวชายแดนนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งใดน่ากังวลฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และสถานการณ์ในขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเสริมนะครับว่าการปรับใช้กรอบ UN CLOS จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคและกฎหมายเพื่อรองรับการเจรจาภายใต้กรอบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับพร้อมกับย้ำว่านี่ไม่ใช่การยุติความร่วมมือแต่ว่าเป็นการยกระดับเครื่องมือในการเจรจาบนพื้นฐานของกฎหมายสากล นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ มติชนนะครับบอกว่าครม.เคาะเลิก MOU 44จ่อแจ้งกัมพูชารับทราบอนุทินชี้หาช่องคุยใหม่ถกผ่าน UN Cross แทนปรักแถลงเขมรผิดหวังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบลั่น Thailand First มั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนสีหศักดิ์ยันไม่ยุติเจรจาครับเขมรก็แถลงการผิดหวังจ่อใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานค่ะมีการพูดถึงกรณีที่โทนบางแคไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่าและอัยการแหม่มบ่มถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้นะคะนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเป็นเซียนพระชื่อดังไปพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความตำรวจสน.พหลโยธินดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กเต่าเนี่ยแหละค่ะก็ไปแจ้งความนะคะในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นความผิดพรบ.ทวงหนี้กรณีกล่าวอ้างถูกข่มขู่โดนบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้โทนบางแคเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงก็ถูกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติพูดจาลักษณะรุนแรงเช่นยังบอกว่าจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็เดินออกไปซึ่งวันนั้นตนตั้งใจจะไปคุยนะคะเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะมีคดีติดตัวหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตนเจอในวันนั้นก็รู้สึกว่าคำพูดของบิ๊กเต่านั้นดูจะรุนแรงนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจทวงถามหนี้หรือไม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการแจ้งข้อหานะแจ้งความเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้มีใบสั่งจากใครยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่มีใบสั่งแน่นอนจะให้ตนไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานวัดพระแก้วหรือวัดไหนก็ได้นะคะสำหรับเหตุผลที่มาแจ้งความเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะถูกจัดการย้อนหลังเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจนะคะแต่โทนบางแคเขาก็ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงๆแหละจากการที่ค้ำประกันนะคะมีการค้ำประกันมีพระตึกแถวเช็คจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็วางชำระล่วงหน้าถึงปี70ยืนยันว่าไม่เคยผิดสัญญาส่วนที่เป็นหนี้เพราะว่าจะต้องหาเงินสำรองไปหมุนเวียนการทำธุรกิจก็ตามปกติซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายนะคะรวมทั้งย้ำไม่เคยขายพระปลอมตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่กังวลข่าวหรือว่าจะมีหมายจับเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดในส่วนช่วงบ่ายของเมื่อวานโทนบางแคก็ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแหม่มอ้างตัวเป็นพนักงานอัยการเข้าร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินของตนบอกว่าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีการกล่าวอ้างเป็นประเด็นสัญญาการชำระหนี้ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งยังพยายามทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างตนและคู่กรณีตนจึงตั้งคำถามว่าเจ้าพนักงานรัฐสามารถทำหน้าที่ทวงถามหนี้สินเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะทางบิ๊กเต่าเองนะคะก็ยืนยันจะฟ้องกลับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์มีภาพประกบกันเลยนะคะสองคนระหว่างบิ๊กเต่าแล้วก็โทนบางแคบรรยายใต้ภาพคนละหมัดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงคดีกวนเซียนพระปัดได้ส่วนแบ่งทวงหนี้ยันแจ้งข้อกล่าวหา3คนขณะที่โทนบางแคในรูปที่ยืนประกบกันนะคะอยู่ข้างๆกับบิ๊กเต่าแจ้งจับบิ๊กเต่าอ้างคาใจเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ทวงหนี้หรือไม่ส่วนพาดหัวใน Daily News บอกว่าโทนแจ้งบิ๊กต่อรอร้องอัยการเต่าหึ่มฟ้องกลับแน่โตส่วนแบ่งทวงหนี้เหยื่อศูนย์พุ่ง 5,000 ล้านโทนบางแคดอดขึ้นโรงพักพหลอัยการสูงสุดเปิดหน้าชนเอาผิดบิ๊กเต่าอัยการแหม่มปมทวงหนี้ท้าสาบานทุกวัดไม่เคยจ่ายเช็คเด้งเบี้ยวหนีรับขายพระแท้แต่พลาดหมุนเงินไม่ทันชี้เป็นธรรมดาเรื่องธุรกิจยกมือไหว้สาป๋องสุพรรณที่ทำให้ลำบากใจขณะที่รองเต่าโต้เดือดชี้หนังคนละม้วนขอรักษาสิทธิ์ฟ้องกลับค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้านะครับในกรณีที่อย.ไปบุกโรงงานยึดปลากระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนะครับ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนจับตานะครับเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับก็เปิดเผยกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสมชายไงนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมานั้นมีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับแม้ว่าล่าสุดผู้โพสต์เนี่ยจะมีการลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและก็มีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ว่าอย.ในฐานะกำกับดูแลนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุด

พื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาคุณภาพมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศจึงได้มีการประสานงานกับสสจสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งตรงนี้เป็นสถาน

0: อื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมกับประสานกับกรมประมงนะครับเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการอย.ก็เน้นย้ำนะครับว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตแล้วก็แสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตมาจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ได้รับประทานสามารถที่จะทานได้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทครับจึงขอให้ผู้ผลิตทุกรายนั้นดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกเหนือจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วนะครับยังทำลายความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจสอบพบการกระทำผิดอาจจะต้องมีการดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับและถ้าหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนอย.นะครับ1556ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอย.บุกโรงงานยึดปลากระป๋องสั่งเรียกคืนหมดพิสูจน์ไม่ตรงปกนะครับและก็ปลากระป๋องพ่นพิษเลขาธิการอย.สั่งเก็บตรวจตัวอย่างพิสูจน์ความเป็นจริงสายพันธุ์ปลาแม้บริษัทเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่เปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดอาญาตามพ.ร.บ.อาหารไม่สามารถยอมความได้โทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับ
1: เห็นภาพไหม
0: ครับ
1: ภาพปลา
0: เห็น
1: ชัดชัดเลย
0: เป็นปลาน่าจะเป็นปลานิลนะ
1: บางคนเขาก็บอกว่าคางดำหรือเปล่า
0: ปลาหมอคางดำคล้ายๆกัน
1: มันเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะ
0: แต่ในข่าวนี่คือบอกว่าเดี๋ยวต้องยืนยันอีกทีนึงว่าเป็นปลาชนิดไหน
1: แต่จริงๆแล้วถ้าปิดข้างกระป๋องว่าอันเนี้ยไม่ใช่แมคเคอเรลอ่
0: ะ
1: มันก็ยังจะพอรับได้นะเพราะว่าเรารู้ก่อนเราซื้ออยู่
0: แล
1: ้
0: วว่าเป็นปลาอะไร
1: ว่าเป็นปลาอะไรมันก็เลยไม่ได้คาด
0: ที่เราซื้อไปคือเราต้องการแมคเคอเรล
1: ถูกต้อง
0: นะคะแต่มันไม่ใช่นะฮะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะมีการพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปหลายพรรคนะคะก็มีการเปิดตัวแต่บางพรรคก็ยังไม่เปิดตัวนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนค่ะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนมีแกนนำพรรคอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักษณะดีศรรองหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมด้วยส.ส.กทมก็มาร่วมกันอย่างคึกคักค่ะมีการเปิดวิดิทัศน์แนะนำตัวผู้สมัครสก50เขตรวมถึงปัญหาที่สสกทมสะท้อนเช่นคมนาคมนะคะสิทธิการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแล้วก็มีการพูดคุยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความจำเป็นอย่างมากในการเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริงก็ขอเปิดตัวผู้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นเองนะคะทางดร.โจเขาก็แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องการเห็นกรุงเทพในคุณภาพระดับขั้นมหานครชั้นนำระดับโลกส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะพรรคเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีศึกษาในฐานะเลขาธิการพรรคนะคะก็พูดถึงการส่งตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากทม.หรือสก.เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายส่งผู้สมัครแต่มีผู้สมัครสก.ที่มีความประสงค์จะใช้ชื่อพรรคในการหาเสียงซึ่งพรรคไม่ขัดข้องแต่ว่าเราก็เปิดให้สมาชิกของพรรคลงในนามของสมาชิกพรรคได้แต่ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยคนที่ลงก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็อยากสู้ในนามพรรคนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะพรรคประชาธิปัตย์ล่ะโดยนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคนะคะก็พูดถึงการคัดเลือกสก.ของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมคณะกรรมการ

0: การบริหารพรรคก็ได้มีการอนุมัติสก5เขตนะคะได้แก่ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมแล้วก็บางเขนหลังก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45เขตนะคะก็มีการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความหลากหลายซึ่งผู้สมัครที่มีตำแหน่งเป็นอดีตสก.ประมาณ13คนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีคนใหม่ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรคด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในการส่งบุคคลเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.จะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนประชาธิปัตย์เขาก็จะเปิดตัวกลางเดือนนะคะในไทยโพสต์ประเด็นนี้สก.แดงส้มแห่เปิดตัวแล้วก็พรบ.อากาศสะอาดไปต่อนะคะสก.แดงส้มแห่เปิดตัวฟ้าพรบ.สะอาดไปต่อไม่พลิกประชาชนเปิดตัวดร.โจชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.50เขตโชว์4ฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆเพื่อไทยไม่ขัดสมาชิกพรรคใช้ชื่อพรรคสู้ศึกสก.แต่ไม่ส่งเป็นทางการประชาธิปัตย์ลุยครบทุกสนามกทม.สกลทีแย้มทาบ7ผู้สมัครว่าผู้ว่าเมืองกรุงสุดท้ายได้คนที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้ครม.ไฟเขียวร่างพรบ.31ฉบับพรบ.อากาศสะอาดล้มละลายเสริมสร้างสังคมสันติสุขได้ไปต่อค่ะ
1: ครับความขัดแย้งในเส้นทางขนส่งพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อกองทัพสหรัฐและอิหร่านได้โจมตีรอบใหม่ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียส่งผลให้เรือพาณิชย์หลายลำรายงานเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ที่ถูกโดรนโจมตีจนได้รับความเสียหายการปะทะครั้งนี้นะครับกองทัพสหรัฐก็ระบุว่าได้ทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่านไป6ลำในขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการใช้ขีปนาวุธโจมตีท่าเรือน้ำมันของ UAE พร้อมกับปฏิเสธข้ออ้างเรื่องของเรือที่ถูกทำลายไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานเรือพาณิชย์จากเกาหลีใต้เกิดเหตุระเบิดในห้องเครื่องระหว่างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งนะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแลกหมัดสหรัฐยิงเรืออิหร่าน6ลำเตหะรานถล่มคลังน้ำมัน UAE สงครามตะวันออกกลางเดือดอีกสหรัฐโจมตีเรืออิหร่าน6ลำกองทัพเตหะรานแลกหมัดถล่มท่าเรือน้ำมัน UAE เอมิเรตลั่นสกัดขีปนาวุธเตหะรานได้3ลูกอีกลูกร่วงทะเลการบินตะวันออกกลางป่วนปิดสนามบิน UAE ครับ
0: ค่ะใน Daily News นะคะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นและมีกรมอุตุนิยมวิทยามาเตือนกันค่ะกรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะกระทบในช่วง7ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนเดลินิวส์ค่ะระดมเยียวยาเหยื่อพายุหลายจังหวัดบ้านพังเสาไฟโค่นรองนายกลงพื้นที่อุตุเตือนเหนือใต้พายุถล่มนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ร่วมกิจกรรมนันทนาการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการมุ่งยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพันเอกวิสิตลอยเกตรองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนหน่วยพร้อมด้วยหมวดทหารพรานหญิงและชุดควบคุมที่953เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการคล้ายพีโรโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่8กิจกรรมนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับสูงทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้านำกิจกรรมสันทนาการมาร่วมกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลโทรณทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาเปิดโอกาสการเรียนรู้กับเยาวชนเพื่อวางฐานรากให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็ข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทางนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง

0: หยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหร
4: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 ถึง 05:00 ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่ที่เดียว
12: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันเศร้าฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
13: แค่แค่สมัครตา
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันเศร้าฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
13: แค่แค่สมัครตา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึง

0: กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกล้องจังหวัดชุมพรก็ได้เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงครับ5พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมขอลังกาติวชั้นซ่องสลากกลางชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มอบหมายถูกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประสบนิกรได้รวมกันแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีและก็สถานที่พ่อดอกไม้จันทร์ได้พิจารณากำหนดให้วัดสามแก้วตำบลนาช้างอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพ่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นวัดที่มีความพร้อมและตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณพิธีลักขับก็เราจะได้รวมกันติดตามนะครับเพื่อที่ได้ไปรวมในพิธีสำคัญสำคัญครับทีนี้เราไปดูเรื่องกล้องคณะกรรมการสั้นหน้าและเชิดชูเด็กเยาวชนดีเด่นแดงฉาดผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569ครับ5พฤษภาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสั้นหน้าและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแดงฉาดและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569ครั้งที่1เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรก็มีคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569ครับคัดเลือกผลงานของเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนบุคคลและองค์กรจำนวน4ประเภทได้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งเทแล้วไม่เกิน4รางวัลและก็ส่งผลงานลักท่านประกอบผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชนภายในวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเปิดให้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายน2569ก็มีผู้สมัครประเภทเด็กและเยาวชน3คนประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น1กลุ่มประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน3คนประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน1องค์กรเสนอต่อคณะกรรมการโดยใช้เกณฑ์คะแนนสำหรับการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้นะครับเอานี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าถ้าทำได้ตามเป้าหมายโดยหลักเกณฑ์จริงๆนะก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากครับเนื่องจากว่าเด็กและเยาวชนดีเด่นนี่นะปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะให้ยากขึ้นครับเพราะเด็กจำนวนมากทีเดียวที่ท่านไปเดินในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเอาง่ายๆคือเรื่องยาเสพติดมีเด็กของเราจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลเนี่ยแล้วก็มาจนถึงในเมืองเนี่ยในเมืองนี้นักกว่าตามชนบทตามหมู่บ้านแต่ว่าตามชนบทตามหมู่บ้านน่ะมีจำนวนมากมากขึ้นนะก็เลยทำให้มีเด็กอยู่กลุ่มไม่มากนักกับที่จะมีโอกาสเข้าเกณฑ์เด็กและเยาวชนดีเด่นได้ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นนี้อาจจะพอได้นะครับแต่ว่าเสนอไปหนึ่งกลุ่มเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระดับโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยโดยเฉพาะมัธยมมันมีการรวมกลุ่มของน้องๆนักเรียนกันนี่นะครับนะ

0: เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเซ็นเตอร์ได้แค่กลุ่มเดียวก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ถ้ามีลักษณะของการเล่นผักเล่นผัวน่ารู้ว่าทำไมส่งๆเลยนะอันนี้ก็น่าเสียดายเสียดายงบประมาณนะครับเสียดายเวลาที่มันนั่งประชุมกันด้วยนั่นนะหรือไม่ก็การนำเสนอข้าวมาคนนี้นะมันไม่มีความละเอียดชัดเจนอันนี้ก็มรจบอกผู้บอกว่าสำนักงานแม่บ้านจังหวัดโกเสนอข้าวมาคือข้าวของจังหวัดเนี่ยผมจะหยิบตื้อจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นนายลักษณ์นะครับนะนอกจากข้าวเหตุการณ์นี้คือกระทรวงได้จะมีคุณธนากรโกศลเมธีว่าบ่าวช้างเนี่ยก็เป็นคนลงพื้นที่แล้วก็นำเสนอข้าวมาให้ผมดังนั้นข้าวของจังหวัดเนี่ยถ้ามันผิดพลาดไม่ละเอียดก็เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะข้อมูลอ่านตามที่เขาได้ส่งข้าวมาเพื่อเป็นการพยายามผันข้าวฟ้องจังหวัดอย่าว่าไม่ได้อ่านข้าวจังหวัดเลยเขาจะว่าเอาแล้วว่าเอาแต่หวาคนอย่างเดียวซึ่งมันส่งผลให้หวาไม่เลยครับท่านผู้ฟังนะเอานี้ก็คือสิ่งที่ต้องนำมาบอกกันก่อนเราว่างเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ได้ผ่านจากจังหวัดไปน่าจะมีมาตรฐานที่เข้าตานะแต่ไม่ใช่ออกมาละยี่เนี่ยแม่เอ้ยลูกทันล้านเธอหรือกลุ่มเด็กที่ว่าอยู่แต่โรงเรียนดังๆแล้วก็มดความเชื่อถือทีเดียวเลยครับนะอันนี้ก็ฝากบอกกันไว้ไปพักกันตะแป๊บกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ขอกลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังข้าวต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้าวที่บรรดาคุณผู้หญิงทางไลน์ต้องตั้งใจฟังครับเพราะว่ามันเป็นโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเขาจะมาตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเขินถี่หรือคิดเขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าเมโมแกรมฟรีนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติในร่วงราชการที่10เนื่องในโอกาสมาของคนครบ6รอบครับ5พฤษภาคมจอมพันนารอย69นายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในการประชุมเหลืองพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเขินถี่หรือว่าแมมโมแกรมในสถิติกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในร่วงราชการที่10กับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดชุมพรครับแล้วก็เป็นปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมีเพื่อตั้งความตระหนักและในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างทุกตองสามารถคนหน้ามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ลดความรุนแรงและอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมเป็นการประชาสัมพันธ์ในสตรีในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และความรู้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่ผู้หญิงทุกคนได้เข้าใจอย่างถั่วถึงครับณศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักอำเภอสวีแพทย์ยิงเมื่อนแพร่บุญรอมนายแพทย์ตาสุขจังหวัดชุมพรท่านก็บอกว่าสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่สาเป็นที่แน่ชัดการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจคนหน้าให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมีสามวิธีด้วยกันคือการตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจโดยบุคลากรทางแพทย์การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมแม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่การให้บริการเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแผลกระจายจะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้คาดได้ร้อยละ80-90กำหนดให้บริการที่จังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งแต่วันที่5ก็คือเนี่ยช่วงเนี้ยจนถึงวันที่7นะ2-3วันนี้นะครับพฤษภาคม2569ก็จะเปิดให้บริการที่ศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักอำเภอสวีนะ8-10 8-11แล้วก็13พฤษภาคม3วันนะครับจะเปิดที่วาการอำเภอลังส้วน14-15พฤษภาคมจะเปิดที่สาราประชาคมที่วาการอำเภอละแม่แล้วก็18-19 20พฤษ

0: ภาคมจะเปิดทีห้องประชุมโรงเรียนทะสายรัชดาพิเศษ21ถึง22พฤษภาคมจะเปิดทีศูนย์ผักติ่งรวมใจอุ่นไอรักตำบลปากน้ำชุมพรนะครับนะเอามะเร็งเต้านมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลกนะครับจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าปี2020ปีคริสตศักราช2020นั้นนะครับพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมหลายไม่ทั่วโลก 2.3 ล้านคนต่อปีนะครับเสียชีวิตเนี่ยปีนึงเนี่ย 685,000 คนแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมีชีวิตอยู่ถึง 7.8 ล้านคนก็คือ 7 ล้าน 8 แสนคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีโดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายไม่ 22,158 คนต่อปีเนี่ยเสียชีวิต 8,266 คนต่อปีเลยนะหรือว่าทุก1ชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม1รายครับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วนะน่าตกใจครั้งเดียวท่านผู้ฟังไม่ใช่เหลืองเล่นๆนะครับไอ้มะเร็งเต้านมเนี่ยก็เมื่อที่หมอกับหวานแล้วปันในรูว่ามันเป็นมาจากอะไรกรรมพันธุ์ไหมอาหารการกินไหมอากาศไหมหรือว่าพฤติกรรมส่วนตัวเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่ไปตัวดีว่าครับมันรักษาได้เนี่ยนะแต่มันเป็นทุกช่วงอายุนะไอ้มะเร็งเต้านมเนี่ยพอเป็นแล้วบางคนยังไม่ทันแก้ที่ก็เป็นแต่บางคนก็แก้ก็เป็นนะมันก็อันตรายทีเดียวท่านผู้ฟังนะเอาขอฝากไว้ว่าใครที่มีแม่มีภรรยาหรือว่ามีลูกเนี่ยแล้วก็สงสัยนะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจสอบด้วยนะนะพอเมื่อที่ผมว่าแล้วก็มีการตรวจด้วยตนเองก็ได้ด้วยเครื่องมือด้วยบุคลากรทางแพทย์ก็ได้นะครับนะมีหลายวิธีก็ลองตรวจสอบดูอย่าปล่อยนิ่งเฉยไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยไม่เห็นเฉพาะเต้านมหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้ง่ายครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารอารมณ์แล้วก็อากาศนะอาหารอากาศอารมณ์เนี่ยสำคัญมากท่านผู้ฟังอาหารนี่สำคัญสุดเลยครับพอที่เรากินก็บอกว่าร้อยเนี่ยก็เป็นสร้างก่อมะเร็งซะหมากเลยผงชูรสนี่ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังไม่ยี่ห้อดังแล้วแต่นะจึงไม่ได้นับรวมข้องพร้อมแล้วต้นคิดแล้วกระดานหน้าทานอาหารดีที่สุดนะครับพยายามทานอาหารที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะนั่นแล้วก็เวลาไปซื้อเครื่องปรุงรสนะครับจะเป็นน้ำปลาเป็นซอสจะเป็นน้ำมันหอยหรือจะเป็นน้ำตาลหรือก็แล้วแต่เนี่ยต้นช่วยต้องแลนิดนึงนะครับว่าหนึ่งที่เป็นข้องแท้มีบริษัทที่เขาทำชัดเจนมีอย.ชัดเจนหรือไม่ข้องตามที่ค่ายเอาง่ายๆผู้ตรงตรงค่ายตามตลาดนัดนะที่มันมาเป็นโลทุกเงี้ยไอ้คนนี้ปลอมเพ้นะระวังนะอย่าไปเที่ยวซื้อกินก็น่าตึงไปแหล่ชะล่าที่มันเลอะเลือนนี่นะพิมพ์ก็ไม่ได้คมกริบเนี่ยแสดงว่าเป็นข้องปลอมมาแล้วกินไปมาแรงก็ข้าวต้นทางปากก็เลยส่วนอากาศก็เหมือนกันแค่นั้นนะต่างภาคเนื้อนี่เสี่ยงว่าคนตายเยอะที่พวกไม่ยุ่งนี่โอ้โหต้องออกไปได้ไม่รอดอยู่เป็นเดือนนะนะเพราะว่า PM 2.5 มันเป็นการก่อมะเร็งอย่างดีคือว่าร่างกายเราทีเดียวข้าวขึ้นเม็ดเลือดนะแล้วก็เรื่องอารมณ์กับคนที่เครียดมากๆเนี่ยมะเร็งเป็นหงายว่าเผื่อนกับฉะนั้นเห็นสามีเห็นภรรยาเห็นลูกเห็นล้านเห็นพี่น้องชอบเครียดนะครับมีเรื่องก็เครียดนางุดนางิดแล้วก็พูดจาแบบคนเครียดนะครับก็เตือนว่าระวังมะเร็งหน้าเอานี่ก็ฝากกันหน่อยครับเอาไปดูดินฟ้าอากาศกันมั้งวันที่5วันที่6พฤษภาคมนะครับเพชรบุรีจะมีฝน20กับประจวบชุมพรนี่มีฝนแค่ประมาณ10ยังไงครับอ๋อ 40% ได้หมายถึงนะสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลายะลานี่ 30% นราธิวาสนี่ก็ 20% ก็เรียกว่าเริ่มมีฝนครอบคลุมทางภาคเลยนะพอฟ้ากันไว้วะเก็บน้ำกันคิดนะแคบๆเลยนะเก็บน้ำกันไว้ครับไม่พนันแล้วมันจะเดือดร้อนกันมากว่านี้นะเอาค่อยๆทุกท่านได้ชมดีสำหรับคนที่ต้องการนำไปรอช่วงกันหมดเวลาแล้วครับคุยบ้างกับทูน84188088นะครับท่านผู้ฟังเป็นเบอร์ไลน์แล้วนะครับแอดกันเข้ามาได้มีงานมีการมีค่าต้องการฝากมาไปยังพันนะที่ไม่ได้เป็นธุรกิจนะครับฟรีท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกส่งมาในไลน์ผมก็ได้นะแต่ถ้าเป็นธุรกิจก็โทรมาคุยกันแต่รายการผมโทรว่าเผื่ออยู่แล้วนะเอาวันนั้นก็แล้วกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ Radio
1: Network MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์ โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโย

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลย

0: เพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญของมอเตอร์
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android

0: ันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7

ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลา
1: จับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเผอิญว่ามันแบบกระโดดไปทักทายกันด้วยนะคะในช่วงเวลาของรายการนะคะออนแอร์กันตรงนี้ด้วยสวัสดีนะคะยามเช้าทักทายกันนะคะสำหรับคนฟังทุกๆคนด้วยช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันยามเช้านะคะเป็นไงคะใครได้ฝนบ้างคะเช้านี้นุ่นก็ได้สัมผัสถึงอากาศเย็นๆนะคะในตัวเมืองตกลงมานะคะเหมือนเมื่อวานเลยเวลาเดียวกันนะจะใกล้เคียงกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนนะคะแบ่งปันกันได้ส่งต่อช่วงเวลาของความสุขนะคะ

ตามเช้ากันตรงนี้ด้วยในช่วงของ 90.75 และก็ 104.75 MHz เองนะคะดูแลกันค่ะในวันฝนตกสบายๆแล้วก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ผ่านทาง 077-641-567 วันนี้ทักทายกันยามเช้านะคะวันที่6เดือนพฤษภาคม2560นั่นเองนะคะดูแลความสุขใกล้เคียงกันนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆอันนี้ต้องแบบว่าเป็นภาษาใต้ผีเบ้าเศร้าหนุ่ยมารวมสร้างชาวดีๆที่ฮาดใหญ่กันไม้นี่ภาษาใต้นะคะที่งานเนสกาแฟรัน2026ค่ะผีเบ้าสาวหนุ่ยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้กับหาดใหญ่กันด้วยกันนะคะที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงนะคะแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮาดใหญ่นะคะมอบค่าสมัครทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลค่ะไม่หมดเท่านั้นนะคะไม่หมดเท่านั้นยังวิ่งชมเมืองงามสวยงามค่ะกับกองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวก้าวนพก้าวนะคะเจมส์จิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกรนด์รัศมีแขและตั๊กบริบูรณ์ค่ะและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแดนซ์มันๆ นะคะได้แรงกันเลยนะคะกับกระแตอาสยามตั้มโดมเดอะสตาร์รับรองว่าร้อยนัดนะคะต้องบอกว่าร้อยนัดพร้อมอิ่มท้องกับของกินอร่อยๆนะคะจากร้านยอดฮิตในหาดใหญ่ค่ะกินคู่กับเนสกาแฟเรสคัพนะคะกินคู่กับเนสกาแฟเรสคัพนะคะหอมเข้มกลมๆแล้วก็กิจกรรมพร้อมรางวัลที่คนมาเป็นเยอะเลยนะกะลุยภาษาใต้คนมากะลุยค่ะคนมากะลุยนะคะรีบมาสมัครนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันเพียง490บาทเท่านั้นแล้วมาเจอกันที่นะคะงานดีๆแบบนี้ด้วย7มิถุนายนนี้เวลา5นาฬิกานะคะที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ในงาน Nescafe Run 2026นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เป็นยามเช้านะคะดีๆที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขมอบให้คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะแต่เรื่องราวดีๆกันนะคะ

0: งานเพลงดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการด้วยนะคะแบ่งปันความสุขนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นดีๆในทุกเช้าเขาบอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่เช้าปุ๊บเนี่ยให้สดชื่นเข้าไว้ให้ยิ้มให้กับตัวเองให้ขอบคุณรู้จักที่จะขอบคุณตัวเองนะคะว่าเราก็โชคดีผ่านทุกอุปสรรคและปัญหามาได้จนถึงขนาดนี้มันไม่ธรรมดานะคะมันต้องมีบ้างค่ะล้มลุกคลุกคลานมันต้องมีบ้างที่มันไม่ได้ดั่งใจมันก็มีบ้างที่คนเราจะทุกข์นะคะหรือว่ามันมีช่วงบางตอนที่มันดูดวงลงใช่ไหมตกนะคะขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะคะมันก็มีบ้างทุกชีวิตนุ่นยังมีเลยบางช่วงที่นุ่นทุกข์นะคะแค่ไม่ได้บอกว่าตัวเองทุกข์แค่นั้นเองนะแล้วมีคนเคยถามคำถามนี้นุ่นนะว่าพี่นุ่นเนี่ยน่าจะมีความทุกข์ไม่เป็นนึกออกไหมคะว่านี่คือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง ที่หัวเราะได้ที่ร้องไห้เป็นที่เสียใจผิดหวังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีบางช่วงบางตอนในชีวิตเนอะแต่ว่าตอนนี้มีความสุขดี เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในช่วงรายการนะคะแบ่งปันความสุขแล้วก็รวมไปถึงก็ฝากถึงอะไรที่นะคะทุกๆอย่างที่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ดั่งใจนะคะบางครั้งมันก็แค่มองข้ามมันไปบ้างนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าโฟกัสกับความทุกข์ในทุกๆเรื่องหรือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยแต่มันยังบั่นทอนจิตใจเราอีกด้วยนั่นเองนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องราวยามเช้ากันตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ส่งความห่วงใยนะคะในทุกการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นและกันค่ะนะคะก็มีอะไรก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้นะคะสำหรับอีกหนึ่งความสุขนะคะผ่านทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขกันค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้น

0: ราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกผ่าอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 02666 0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันสักครู่นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆในช่วงของรายการนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะหลังจากฟังข่าวค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเส

0: เยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดือนหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กท่านี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่2ข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปีอันดับที่3ข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่4ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตร

0: ณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันช่องฟันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
12: แคบๆสมัครตา
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
14: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
13: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
14: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
11: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันช่องฟันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
12: แคบแคบสมัครตา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของเบรกที่2รักนี้ไม่ลืมนะคะจากฝนนั่นเองค่ะก็ส่งต่อกันในช่วงเวลาของการทำงานแล้วก็เริ่มต้นนะคะวันนี้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าหรือเปล่าคะถ้ายังไงเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็ต้องบูสต์พลังในตัวเองนะคะให้รู้สึกสดชื่นค่ะแบ่งปันความสดชื่นได้ผ่านทางอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันยามเช้าตรงนี้นะคะสำหรับกนกพรออนแอร์มีเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งมอบมาช่วงนี้หน้าทุเรียนแหมโอ้ยเปิดไปช่องไหนก็เห็นมูซันคิงช่องไหนก็เห็นอะไรนะหมอนทองเปิดไปช่องไหนก็เห็นอะไรคะชะนีไข่โอ

อันนี้ก็ชอบชะนีไข่ก็ชอบเป็นชะนีตัดนะอร่อยถ้าเป็นชะนีหล่นกินไม่ได้ขมชะนีตัดนี่คืออร่อยครีมมี่ครีมมี่เข้าใจคำว่าครีมมี่ใช่ไหม แล้วก็เปิดไปอีกเจอพวงมณีคุณทุเรียนชุมพรเนี่ยยังไม่ออกใช่ไหมคะยังไม่ได้กินเนอะตอนนี้ทุเรียนจันอยู่นะฤดูกาลมันเป็นรอบไปเรานี่เตรียมมีบ้างแล้วออกมาบ้างนู่นนี่นี่นั่นเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่จัดเต็มเดี๋ยวสิอาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์หรืออีก1เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังค่ะก็จะได้ทานทุเรียนบ้านเราแล้วจะบอกว่าทุเรียนชุมพรโคตรอร่อยต้องใช้คำว่าโคตรอร่อยอร่อยจริงไม่รู้เพราะดินเพราะอะไรก็แล้วแต่อร่อยถ้าแก่จัดนะคะแก่จัดนะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์มันได้นะแล้วคือแบบโอ้ยคุณกินกันลืมความอ้วนกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอกินทุเรียนบ้านเราอย่างใจจดใจจ่อช่วงนี้ก็คือพลอยพี่เขาไปก่อนเขาก็จะเอามาให้บ้างอะไรบ้างนะคะชิมของคนโน้นคนนั้นคนนี้เล็กๆน้อยๆพอเป็นกระใสแล้วเดี๋ยวพอนะคะเต็มที่เต็มระบบก็ค่อยว่ากันค่ะเอาล่ะก็แต่ว่าทานต้องระวังนะคนที่มีโรคประจำตัวคนที่เขาให้ลดความหวานคนที่เขาให้นะคะดูแลเรื่องของอาหารการกินต้องระวังนะคะอย่างนุ่นนุ่นก็ทานทุเรียนแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะจ๊ะใช่ไหมไม่ได้เลยไม่งั้นแหละงานงอกแน่ๆ เอาละค่ะจัดไปตามคำขอในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะเพลงนี้จากพี่อิดแหลมซ้ายขอบคุณนะคะมังคุดที่กำลังจะมาถึงด้วยขอบคุณออกอากาศแล้วกันนะคะวันนี้เห็นบอกว่าส่งรถตู้มาให้มังคุดจากแหลมทรายอร่อยที่สุดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเพลงนี้มาสุขสันต์วันเศร้าสายันสัญญามอบทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มมูสองพี่อิพนารายพี่ออสพี่โอแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องของพี่หนุ่มมูสองน้ำตาเมียหลวงของแม่พองนะคะจัดไปละให้เลยครบถ้วนทุกคนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้อิ่มเอมใจและมีความสุขนะคะ

0: มาเป็นความสุขนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆของกระดับคอนออนแอร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขาก็มีเรื่องราวดีๆตรงนี้ด้วยนะคะที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยผ่านทางช่วงเวลาของกระดับคอนออนแอร์นะคะช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กระดับคอนออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะฟังเรื่องนี้แล้วดูสยองลึกๆเบาๆยังไงก็ไม่รู้นะคะถึงเรื่องของปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่นะคะว่าทำไมปลามันดูแปลกๆใช่ไหมคะคุณฟังแปลกยังไงแปลกตรงที่ว่ามันใช่ปลากระ

0: ป๋องหรือเปล่านะคะก็คือปลากระป๋องที่กินอยู่อาจจะไม่ใช่ชนิดเดียวกับที่เห็นบนฉลากก็ได้อย.ลงพื้นที่ตรวจโรงงานค่ะหลังมีคลิปผู้บริโภคตั้งข้อสงสัยว่าเนื้อปลาไม่ตรงปกค่ะผลตรวจพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้วก็มีการใช้ปลาคนละชนิดที่ขออนุญาตไว้จริงคนละชนิดกับที่ขออนุญาตไว้โอเคไหมคะเจ้าหน้าที่สั่งเรียกคืนสินค้าพร้อมยึดทันทีรวมกว่า 13,000 กระป๋องนะคะพร้อมสารตรวจสอบสายพันธุ์ปลาเพิ่มเติมดูแล้วเหมือนปลานี่เหมือนกันนะปลานิลน่ะจริงๆดูจากลายของปลาที่เป็นข่าวนะเดี๋ยวขอแต่ว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบอ่ะกรณีนี้ค่ะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามกฎหมายและไม่สามารถยอมความได้วิธีสังเกตปลาแมคคาเรลในปลากระป๋องนะคะเนื้อปลาจะเกล็ดละเอียดผิวดูแหมเราเปิดอ่ะเรารู้เลยเพราะเรากินปลากระป๋องบ่อยยามช่วงอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบกินยำปลากระป๋องนะคะพอเปิดมาแมคคาเรลนุ่นจะแบบเราทุกคนจะชินเราจะจำได้ถ้าปลาอะไรแปลกๆเราก็จะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าผิดตรวจพบว่าผิดปกติแจ้งอย.สายด่วน1556นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวโอ้ยปลาอะไรเอามาทำไม่ได้มันไม่ใช่มันต้องตามที่ขออนุญาตเนอะนะอันนี้เถียงไม่ขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็นำมาฝากกันด้วยนะคะเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะคะสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: บริโตต่อตูคาเฟ่นะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้6พฤษภาคม2569นะคะวันนี้มีวันคล้ายวันเกิดของแฟนรายการที่น่ารักของเราคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือพี่อิดแหลมทรายสุขสันต์วันเกิดนะคะเพิ่งรู้เมื่อกี้เพิ่งเปิดข้อความนะคะคือนุ่นเนี่ยด้วยความที่มีเพจหลายเพจก็สลับไปเพจนู้นเป็นนี้Facebook ส่วนตัวก็เลยบางครั้งไม่ได้ดูนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างขอบคุณที่มีโอกาสได้เจอกันได้ส่งสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆนะคะทุกอย่างให้กันละกันนะคะขอให้พี่มีร่างกายที่แข็งแรงให้พี่อิดนะคะมีเงินทองไหลมาเทมามีความรักมีคนที่จริงใจมีรอบข้างกัลยาณมิตรที่ดีโอ้โหคำอวยพรเป็นกุรุตเลยแล้วก็ผ่านเพลงนี้ละกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขจะก้าวย่างไปทางไหนก็ให้มีแต่สิ่งดีๆมีคนเมตตาโอบอ้อมอารีนะเจ้าค่ะ

0: one, two, one, one, one, four, four, three, four, four.
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
8: ับช่วงเวลาของรายการด้วยนะคะส่งต่อความสุขกันนะคะแล้วก็ร่วมเดินทางกับโรงพยาบาลวีรศิลป์หรือว่าปริ้นวีรศิลป์49ปีแล้วนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณฟังที่มีจิตใจเป็นผู้ให้นะคะร่วมบริจาคโลหิตนะคะสานต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะเลือดของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือชีวิตได้อีกหลายชีวิตเลยทีเดียวค่ะปริ้นวีรศิลป์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่6ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันที่8พฤษภาคมนี้เวลา 9:00 นถึงเที่ยงนะคะบริเวณชั้น3ห้องผ่าเพลินอาคารนายแพทย์ประสิทธิ์ปริ้นวีรศิลป์นะคะผู้ที่บริจาคโลหิตสำเร็จจะได้รับถุงสปันบอลสีแดงมีจำนวนจำกัดค่ะ

มีบริการของว่างหลังบริจาคโลหิตนะคะใครสนใจสามารถนะคะไปที่นะคะจุดการรับบริจาคได้แล้วก็คอลเซ็นเตอร์สอบถามได้0775425555นะฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะหนึ่งงานเพลงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายนะคะวิ่งหาสัญญาณโทรมาหาน้องนุ่นนะคะสัญญาณมันไม่ค่อยมีนะก็โทรมานะคะแล้วก็บอกขอเพลงนี้ให้พี่อิดหน่อยอวยพรวันเกิดแล้วก็รวมไปถึงนะคะเพลงพร้อมแล้วก็มอบทุกเสียงทุกสายมอบนะคะเจ้าของวันเกิดวันนี้ด้วยมอบพี่หนุ่มนะคะพี่ออสพี่โอ๋นะคะแฟนรายการทุกๆคนเลยค่ะที่รับฟังนะคะเพลงนี้นะส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอไม้พิสิทธิ์พงศ์วันเกิดคนจนค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังงานเพลงนี้2เสียง2สายโทรหน้าไมค์กันนะคะ077641567เดี๋ยวมาฟังเพลงด่วนๆกันค่ะ

0: งานเพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขนะคะกับงานเพลงในช่วงของ 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาค่ะ2เสียง2สายนะคะสำหรับช่วงเวลาของขอเพลงเดินๆกันค่ะ
1: ประนกพรออนแอร์ช่วง

0: วลา2เสียง2สายนะคะอ่ะสายแรกของเรามาแล้วโทรติดแล้วจ้าผู้โชคดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณน
0: ุ่
1: นค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อีทค่ะเสียงแจ้วมาเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะได้เจอฝนบ้างยังคะ
1: น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งค
0: ่ะนิดเดียวเองเหรอเออที่นี่ตกทุกวันเลยนะคะเนี่ย
1: จ้าได้เยอะใช่ไหมคะ
0: ได้เยอะทุกเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเย็นสบายออกมาจากบ้านเลยค่ะช่วงนี้ได้น้ำได้เนื้อนิดนึงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของ
1: นี้ได้ไม่เยอะค่ะน้ำพอไหลใช้คาเอง
0: อ๋อน้องว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันน่าจะไปถึงโน่นนะคะ
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คาดการกันอย่างนั้นนะคะ
0: คาดการและคาดเดาไปก่อนนะเราต้องเดาแบบที่มีกำลังใจนะคะวันนี้พี่อิ๊ดอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้เอาเพลงของใครดีฮะ
0: ค่ะ
1: สมยอดดีไหมคะ
0: ได้หมดค่ะ
1: ได้หมดพี่มาคอยค่ะ
0: พี่มาคอย
1: ค่ะ
0: ของสมยศเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคพี่อิ๊ดพิเศษให้กับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องแหววน้องแป้นน้องอีฟคุณหนุ่มสาวสวยคุณสวนกล้วย
0: จ้า
1: คุณเขียวในโสมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่ค่ะ
0: โอเคได้เลย
1: ด้วยคุณโอด้วย
0: จ้าได้เลยจ้านะคะเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากนะคะพี่อิฐขา
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าหวัดดีค่ะจ้านะคะสายแรกค่ะพี่อิฐพนารายณ์นะคะสายที่สองว่ายังไงคะสวัสดีค่ะสายที่สองค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่นนท์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพลงอะไรดีขอเพลงขอเพลงเดิมได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเพลงเดิมเพลงไหนคะเดิมเมื่อไหร่คะ
2: เพลงพยอมลืมนาครับ
0: พยอมลืมนา
2: อยู่ของจิ๋วสกุลชัยครับ
0: อ๋อโอเคพิเศษเพลงนี้ให้ใครคะ
2: มอบให้พี่อีทเมื่อกี้ด้วยครับแล้วก็มอบให้พี่แป้งแอบตายที่วันเกิดวันนี้ครับ
0: อืมโอเค
2: ร่ำรวยร่ำรวยมีสุขแข็งแรงนะครับ
0: โอเคได้จ้า
2: ขอพี่นุ่นเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
2: ทุกแข็งทุกสายครับ
0: จ้ะได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะหวัดดีค่ะมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วเพราะเวลามีจำกัดจริงๆนะคะขอบคุณมากๆทั้งสองสายเลยล่ะค่ะแล้วก็แบ่งปันกันแชร์ความสุขกันนะคะแล้วก็เติมเต็มเขาเรียกรอยยิ้มเนอะมอบเพลงให้กันละกันแล้วฟังเพลงด่วนๆในเบรกนี้ค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วงสอง

งานเพลงดีๆนะคะที่สองเสียงสองสายหน้าใหม่ของเราก็จัดไปตามคำขอนะคะจัดไปให้คุณฟังได้รับฟังพร้อมๆกันตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เสิร์ฟกาแฟดีๆนะคะสำหรับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มด้วยนะคะสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพด้วยค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงนะคะถ้าเราอยากมีสุขภาพดีแต่เราก็ทานกาแฟได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานแบบ Black Coffee Mix นะคะกาแฟสูตรย่าหวานแล้วก็ Black Coffee Mix เนี่ยกาแฟที่เรียกว่าใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงโรคต่างๆด้วยนะคะ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะ Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัยนะคะแบบนี้จะมี40ซองต่อห่อนะคะ40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มก็มีค่ะสายเข้มก็ต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากคอฟฟี่ฟาร์มนะคะกาแฟดำที่เขากาแฟเนี่ยตัวจริงหลงรักเพราะว่าทั้งหอมทั้งเข้มข้นนะคะไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่น

ด้วยดูแลตัวเองด้วยเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วคุณจะติดใจเพิ่มพลังแห่งวันใหม่ให้กับคุณนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูป

0: แลนด์อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรฝากเอาไว้ด้วยในช่วงรายการตรงนี้นะคะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บิสโตรตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: ปิดโทตอตูคาเฟ่นะคะที่คาเฟ่ริมทะเลที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่นะคะสุดประการตาลิ้มรสด้วยอาหารไทยรสเด็ดนะคะจัดจ้านถึงใจเมนูเยอะแยะเลยนะคะทะเลเดือดตำยกครกนะคะแล้วก็ไฮไลท์อันซีนรูพิซซ่าโฮมเมดค่ะพิซซ่าคันโซเน่นะและดื่มด่ำกับกาแฟสดมาเลยกาแฟเขาพระเจ้าแหล่งเพาะปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดชุมพรนะไปค่ะไปลิ้มรสชาติลิ้มบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปชมประติมากรรมที่สวยงามมากๆใครมาชุมพรเชิญชวนนะคะไปเที่ยวกันไปเช็คอินกันโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับซัมเมอร์รับส่วนลดทันที 10% เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่800บาทขึ้นไปนะคะมานั่งเล่นในกระดองเต่าไม้ไผ่ริมทะเลรับรองว่าทริปนี้คุณจะประทับใจค่ะพิกัดโรงแรม The Beach Resort and Residence เปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะจองโต๊ะรับวิวสวยๆก่อนใครที่หมายเลข0654313005 0654313005ก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาดีๆของรายการตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันทุกๆความสุขที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะงานเพลงดีๆที่ส่งมอบให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสำหรับงานเพลงของพี่นัทนะคะสาวชาวสวนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้นะคะก็พักเบรกกันสักครู่มอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มมูสองแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะจากพี่นัทค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้ากลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายดูแลกันกระดกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลตรวจปลากระป๋องสมุทรสาครเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนาทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวานนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานิลมีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มที่สีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2 ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทยการเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก็

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แคบแคบสมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: จะมีเรื่องนะคะบางเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของคนเราเรื่องนั้นอาจจะสร้างรอยยิ้มให้กับเรานะคะการละครั้งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็ยังคงอยู่ดูแลแบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะให้กับคนฟังในช่วงรายการกันเหมือนเดิมแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์อสมทชุมพรนะคะดีเจพี่นุ่นนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณค่ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: เรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแบ่งปันช่วงเวลาตรงนี้นะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะโตโยต้าค่ะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้ค่ะเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% แล้วก็ดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนเลยด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพนะคะฟรี33รายการนะคะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเกนนะคะแล้วก็สิทธิมากมายค่ะเพื่อให้คุณมั่นใจว่าในทุกการเดินทางของเราเนี่ยคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูม

0: คุมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยฝากเอาไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท

บางครั้งเวลาเราเดินทางเรามักจะเจอใครบางคนที่นะคะรักกันหรือวันหนึ่งเราอาจจะต้องเลิกกันนะคะวันหนึ่งวันใดเนี่ยนะคะเวลาที่เราเรียนรู้กับใครก็แล้วแต่นะคะก็มันก็หมดเวลาชีวิตไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีก็จงรักษาต้องดูแลกันไว้ดีๆนะคะเราจะได้อยู่กันแบบจนเฒ่าจนแก่ถือไว้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่มั้ยอ๋อตายจากกันไปแก่ตายแก่เท่าไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับกนกพรออนแอร์นะคะฝากเอาไว้ใครสายล้างต้องฟังทางนี้สายล้างสายฉีดล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดบ้านพลาดไม่ได้กับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะคะที่แรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์คุณผู้ฟังฉีดได้แรงพิเศษสุดๆมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนให้ยุ่งยากนะคะตัวเครื่องออกแบบจับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานได้ง่ายไร้สาย 100% ค่ะในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทโทรวันนี้เราเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะ890บาทรวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่ราคานี้ไม่ขายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มนะคะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและก็ถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะคะรีบโทรค่ะ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางกนกพรอ่อนแอค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะและขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะยามเช้ากัน 8:30 น.เรามีนัดเจอกันนะคะที่อสมทชุมพรเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามขอทุกคนโชคดีมีความสุขและเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเซนนั่งเลยครับ
0: ได้ครับ
2: พี่ช่วยเล่าชีวิตตัวเองในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
3: เทพแคสสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย

0: ประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แค่แค่สมัครตาร
7: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
11: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
13: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
14: ยั่วโมโหหรอ
13: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
14: ้ไม่รู้ไม่ชี
13: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
15: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
13: ทำไมถึงหอมขนาดนี
15: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
16: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
17: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการพ่อเองรักจากเภสัชนะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกพรนะคะออนแอร์ก็มาพบกันบ้างเพลงรักจากเภสัชแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะไม่ได้แตกทองแต่เรามาพบกันเพราะว่าทองมันก็ขึ้นๆลงๆตามภาษาก็เหมือนกับน้ำมันที่ขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยลงน้อยกดขึ้นนะคะตามกระแสโลกนะคำว่าอย่างนั้นก็ต้องว่าตามกันไปสักพักนึงเดี๋ยวดูลาดเราก่อนนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฝนบ้างแล้งบ้างนะคะก็ตามสภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นนะคะเอลนีโญโอ้โหเขาบอกจะเป็นซุปเปอร์เฉลียวเนี่ยแค่เอลนีโญก็พอแล้วเนาะแต่ว่าเรามีแป้งเย็นเภสัชเราไม่กลัวนี่นะคะแป้งเย็นเภสัช2สามอะจะติด2อันนั้น2อันนั้นสบู่นะคะ3สี3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบโอ้โหยั่วยวนเร้าใจนะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมร่าลองใช้ดูนะคะเล่นรับหน้าค้นหาส่วนแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะลองใช้ดูนะคะวันละกลิ่นก็ได้เดี๋ยวจะตีกันยุ่งนะแบบเชอรี่ก็ใช้วันละกลิ่นนะวันนี้สีป่าเล่นรับหน้าค้นหา วันนี้ปะมานะคะอ่ะวันนี้มันเกิดขอเพลงหวังเวิร์ดของออฟดอกฟ้าขอบคุณค่ะที่ส่งมอบผลไม้ที่ชื่นชอบรองจากทุเรียนนะคะที่จริงในสวนไม่มีนะของเชอรี่ไม่เคยปลูกนะคะมังคุดนั่นเองมังคุดค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ส่งมอบมาให้นะพี่อีทรักขาวนะคะแต่ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานสีโพดำเป็นเวอร์ชั่นครอบเวอร์เวอร์ชั่นนะฮะก็เป็นงานเพลงซึ่งสื่อสารมาจากท่าแซะมอบให้ทุกท่านด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะส่งมอบเพลงนี้ไปแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่อิดรักขาวแหลมทรายคนสวยคนรวยรวยไม่ไหวแล้วต้องแบ่งปันความรวยมาให้พวกเราด้วยโดยการส่งมอบผลไม้มาค่ะอย่างทุเรียนนะคะ ขอพระคุณค่ะแล้วก็รอทานน้ำใจของน้องเดี่ยวส่วนแว่นทองอีกเพลงหนึ่งจากหนุ่มบางลึกหนุ่มน้องใหญ่นะคะบอกให้พูดหนุ่มน้องใหญ่โอเคไปฟังงานเพลงกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะน้องกุ๊กไก่ลุงถั่วผัดชูนะคะวันนี้น้องกุ๊กไก
1: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ข้างบ้านโอ้ยไม่ใช่แหมพูดผิดเดี๋ยวเกิดข้างบ้านถูกกันก็ว่าไปอย่างนะเดี๋ยวนี้ป้าข้างบ้านไม่ค่อยถูกกับคนอื่นนะต้องระวังที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงค่ะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นนะคะสีมี2สีอันนี้2สีแน่นอนเขียวไรซ์มิลมีความหอมแบบนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นเองนะคะอาบ้านเราเนี่ยบ้านเนี้ยหอมไปถึงบ้านโน้นเนาะลองดูนะคะไปซื้อมาอ๋อซีเจก็มีขายนะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวบอกว่าซื้อยากไม่ใช่สมาร์ทได้สั่งเหมือนกันนะบางทีก็ไปซื้อซีเจหรือว่าบิ๊กซีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ขอบคุณคุณฟังนะคะพี่เอียดน้องนัดแล้วก็คุณเรวัตด้วยนะคะที่สื่อสารมาหนุ่มบางลูกหนึ่งอีกนะคะหนุ่มน้องใหญ่ทันแต่ว่าคนอื่นไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะคุณฟังในช่วงนี้แป้งเย็นเพศาสตร์สบู่เพศาสตร์ไวท์เทนนิ่งโซปก็ลาไปก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ขอใช้เทปเพราะว่าชิลลี่ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะต้องขออภัยด้วยบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้เทปนะคะไปก่อนดีกว่านะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์อุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าชดเชยแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็น 18,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานแต่เป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่นำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่เศรษฐบลงพื้นที่ศรีสะเกษรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมชงผบทบเสนอรัฐบาลพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการทหารบกและเสนาธิการเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปส.ส.กล้าทำเสนอตั้งกรรมการสอบจริยธรรมส.ส.พูดพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางพรรคกล้าทำหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีมีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีส.ส.อภิปรายในสภาพาดพิงกล่าวหาเหมารวมยกเข่งว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือว่าส.ส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดอย่างยิ่งเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักดูแลทุกสุขของประชาชนทุกๆด้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วจึงฝากประธานพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของส.ส.คนนี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อืม
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
16: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
18: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
19: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการอบจ.พบประชาชนนะคะกับแอนนัชยาเพ็ญสวัสดิ์ค่ะวันนี้แอนมาพร้อมกับหัวหน้าวาสนาประชิมเพชรนะคะหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสถานภัยนะคะของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของในเรื่องของภัยแล้งนะคะแต่ก่อนที่เราค่ะจะมาคุยกันในเรื่องภัยแล้งเนี่ยค่ะอยากจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจการดำเนินงานของท่านนายกนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมไปถึงผู้บริหารนะคะของอบจ.ชุมพรในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่ะในส่วนของการดำเนินงานนะคะของท่านนายกนพดุสิตค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่5พฤษภาคม2569ท่านนายกนพดุสิตค่ะรวมพร้อมด้วยท่านนิวัฒน์วิทยาแพทย์นะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านตุกิตาทัตเดชานนท์ค่ะผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะในวันแรงงานแห่งชาติและวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านเป็นประธานในพิธีนะคะในการมอบโล่ในครั้งนี้ซึ่งการรับมอบโล่ในครั้งนี้ค่ะถือเป็นการยกย่องและการแสดงขวัญและกำลังใจนะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ได้รับโล่ในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในจังหวัดชุมพรด้วยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มอบโล่ให้กับท่านนายกนพดุสิตเป็นเดี๋ยวท่านนายกเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจต่อแรงงานนะคะที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยได้มีการติดสติ๊กเกอร์นะคะการวันปลอดภัยแห่งชาติด้วยรวมกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในส่วนของแรงงานกันด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะในเวลา 13:00 น.นะคะท่านนายกนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เดินทางนะคะลงพื้นที่บริเวณของสนามกีฬานะคะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งปีนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมีการจัดงานค่ะอบจ.ครับในช่วงของวันที่23นะคะพฤษภาคมไปจนถึง22มิถุนายนซึ่งก็จะต้องมีในส่วนของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนะคะของหัวหน้าวาสนาเนี่ยเข้ามาร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนในการดูแลนักกีฬาแล้วก็กองเชียร์ที่จะเข้ามาแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีการใช้สนามโครงการบ้านพ่อค่ะโครงการพระราชดำริของเราเนี่ยเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะคะในช่วงของวีคแรกๆนะคะในช่วงของรอบแรกๆของการแข่งขันซึ่งในช่วงสุดท้ายรอบสุดท้าย16ทีมสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปแข่งขันกันที่บริเวณของสนามกีฬาโรงมหาวิทยาลัยการกีฬาเช่นเคยนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหัวหน้าวาสนาโน้ก็ไปดูแลพื้นที่ให้ไปดูแลสนามให้ค่ะทางสำนักปลัดเองก็ส่งในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยลดระดับความร้อนเรามีเสียงสะท้อนค่ะจากทีมการแข่งขันว่าสนามมอการกีฬาเนี่ยเป็นสนามที่ได้มาตรฐานก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่สนามอะค่ะเป็นพื้นที่ยาเทียมดังนั้นเนี่ยมีทั้งลูกยางเขาเรียกว่าลูกเม็ดยางนะคะไม่หนาแล้วก็จะมีในเรื่องของหญ้าที่เป็นหญ้าเทียมที่ทำกับพลาสติกพอโดนความร้อนเยอะๆนี่โอ้โหไม่ต้อง
1: ทำร้อนมากไอความร้อนมันจะพุ่งขึ้นข้างบนเลยข้างบนนั่นได้อบมากค
0: ่ะยิ่งๆเรารดน้ำในบางทีเราคิดว่าเป็นการดับความร้อนแต่มันเป็นการเพิ่มมันเป็นการเพิ่มนะคะเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับสนามดังนั้นเนี่ยค่ะทางท่านนายกเนี่ยเล็งเห็นว่าในเมื่อเรามีพื้นที่สนามที่เป็นมาตรฐานอีกพื้นที่หนึ่งนะคะเพียงแต่ขาดในส่วนของการปรับปรุงนะคะเพราะว่าเนื่องจากอบจเองเนี่ยเพิ่งได้รับถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในความดูแลของท่านนายกก็ไม่รีรอที่จะพัฒนาบ้านพ่อของเราในส่วนของสนามฟุตบอลดังนั้นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกนพดุสิตค่ะพร้อมด้วยท่านนิวัฒน์วิทยาแพทย์ค่ะเลขานุการนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและผอ.สุกิตาท่านเดชานนท์ผอ.ของการท่องเที่ยวก็ได้ลงพื้นที่สนามร่วมกันกับกรมโยธาธิการนะคะและผังเมืองจังหวัดชุมพรเราค่ะในการลงติดตามความคืบหน้าค่ะในการปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์ของสนามฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อที่จะเร่งรัดให้มีการสร้างสนามนี้ให้เป็นสนามที่มาตรฐานและก็พร้อมในการรับมือศึกฟุตบอลอบจ.ครับปี2569
1: เมื่อวานแม่มีโอกาสได้เข้าไป
0: ค่ะ
1: ในหนองใหญ่บ้านพ่อแล้วก็วนไปดูสนามเนี่ยโอ้ผิดหูผิดตาเลยท่านนายกไปปรับปรุงมาโอ้อย่างสวยมากเลยเหลือนิดหน่อยตรงที่เราปรับสภาพคูน้ำเดิมมาลูกน้ำที่ยังค่ะ ยังไม่แล้วเสร็จไอ้มันพร้อมที่จะใช้งานถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยเหมาะสมเลยนะแม่นาเหมาะสมที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาเลยมีบริบทของต้นไม้ที่จะให้ร่มพักพิงแก
1: ่ก็ใช่แล้วก็ทิวทัศน์รอบๆสนามเนี่ยโอ้ทำให้สวยงามมากเมื่อวานมีโอกาสได้ไปดูก่อนหน้านี้ดูผ่านสื่ออย่างเดียวเพราะไม่ค่อยได้เข้าไปพักหลังๆไม่ค่อยได้เข้าไปก็เห็นท่านนายกเข้าไปทำท่านผอ.นุ้ยเข้าไปทำก็กองช่างเข้าไปทำก็พยายามที่จะไปติดตามดูเมื่อวานไปดูก็โอ้โหสวยงามมากสมภาคภูมิ
0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวปีหน้านี่เห็นว่าอาจจะมีในส่วนของสนามอื่นๆเข้ามาอาจจะมีในส่วนของสนามเซปักตะกร้อสนามวอลเลย์บอลหรือว่าสนามแม้แต่สนามเปตองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสนามมาตรฐานที่จังหวัดชุมพรเราจะมีขึ้นโดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ
1: เยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยม
0: ค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายค่ะให้ทางท่านเลขาให้ทางท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเข้าร่วมประชุมนะคะท่านรุ่งโลกุเมศนะคะรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีนะคะถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชุมพรเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็วางแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าเราอยู่ในช่วงของการร่วมถวายความอาลัยให้แก่สมเด็จพระพันปีหลวงของเราซึ่งในเร็วๆตอนนี้ก็เริ่มมีการสร้างพระเมรุใช่ไหมคะพระเมรุที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งจังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของพระเมรุจำลองนะคะคล้ายๆกันกับทางของท่านพ่อรอกาวของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะมีกลุ่มองค์กรค่ะทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการที่จะทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาร่วมส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายกันด้วยซึ่งเมื่อวันนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้ร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะในการที่จะประชุมค่ะเพื่อวางแผนในการดำเนินงานนะคะการพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะคะแม่นา
1: ประมาณธันวาหรือ
0: ประมาณธันวาคม
1: จะเคาะวันมาแล้วกำหนดวันมาเรียบร้อยแล้ว
0: ในส่วนของการถวายพระเพลิงนะคะตรงนี้ก็ทางภาครัฐทุกภาคส่วนนะคะก็กำลังระดมในเรื่องของการจัดทำนะคะดอกไม้จันทร์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาถวายความอาลัยอย่างที่ได้นำเรียนไปค่ะและหลังจากนั้นค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านเองก็ได้ให้เกียรตินะคะมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์กองทุนสวนยางนะคะของควนยุงอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางมาดูงานค่ะกับทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริต้องยอมรับเลยค่ะแม่นาว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่อันดับต้นๆในการบริหารจัดการน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะซึ่งทางพ่อหลวงร.9ค่ะรัชกาลรัชกาลที่9ได้ทรงมอบของขวัญสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับชาวชุมพรเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจากน้ำตาสู่รอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในทุกวันนี้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นภารกิจนะคะในการดำเนินงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็รวมถึงหัวหน้าส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงค่ะและกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งในครั้งนี้ค่ะ

0: 11 นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการอบจพบประชาชนค่ะเอามาแล้วค่ะเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในส่วนของภัยแล้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเริ่มเข้ากุมภาแล้วก็โอ้โหระอุเลยนะคะตั้งแต่ช่วงกุมภาเป็นต้นมาแล้วก็ยิ่งช่วงเมษาจนช่วงในส่วนสงกรานต์เนี่ยอากาศไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะคะแม่ทีนี้ก็เลยว่าในส่วนช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบถึงเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดชุมพรว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: ค่ะลูกที่จริงถ้าพูดถึงความแล้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้งมากนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่เราประสบมาแต่ว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ตอนนี้ความแล้งเนี่ยมันเกิดจากอุณหภูมิอุณหภูมิมวลความร้อนที่มันสูงมากๆจากปรากฏการณ์เอลนีโญมันทำให้อุณหภูมิของประเทศเนี่ยร้อนผิดปกติร้อนมากกว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
3: อุณหภูมิอาจจะไม่สูงมาก38 39 40แต่ความรู้สึกถึงมวลความร้อนจริงๆเนี่ยมันทะลุไปดานไป40กว่านั่นคือสิ่งที่เราประสบอยู่จากสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมวลความร้อนที่มันสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการระเหยของน้ำเนี่ยเยอะกว่าปกติก็ที่จริงแล้วจังหวัดเรายังไม่ได้ประกาศภัยแล้งนะคะสืบเนื่องจากเรายังไม่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัดเราจะมีเฉพาะกลุ่มที่ประสบเราเรียกว่าไม่น่าจะเรียกภัยแล้งนะคะเรียกว่าน้ำแห้งซะมากกว่าเพราะว่าจุดที่เราประสบอยู่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่เดือดร้อนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนจากสวนทุเรียนเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราให้ผลผลิตเรามาในให้ผลผลิตในหน้าแล้งที่เป็นอากาศเอลนีโญพอดีพอเอลนีโญเนี่ยมันทำให้น้ำที่เรามีเนี่ยแห้งเร็วกว่าปกติทุเรียนต้องการน้ำเยอะน้ำที่เรามีไปกับการระเหยของอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกด้วยนี่คือสิ่งที่เราเผชิญอยู่จังหวัดเรายังไม่ได้ประกาศภัยแล้งชัยนวจเนี่ยทุกปีเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยเราจะเปิดศูนย
2: ์
3: ช่วยเหลือภัยแล้งแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เรายังไม่ได้เปิดศูนย์แต่ว่าในการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ช่วยเหลือแล้วนะคะของเราพื้นที่ที่แล้งอยู่ก็จะเป็นในส่วนของท่าแซะท่าแซะนี่จะหนักเพราะว่าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีรถถังวิ่งอะ
2: อันนี้ไม่ใช่รถถังทหารจะเป็นรถถังของอบจ.ชุมพรเราที่เขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะ
3: รถถังนี่ก็คือรถถังบรรทุกน้ำลูก
2: ค่ะ
3: รถถังบรรทุกน้ำของพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวสวนทุเรียนที่ต้องวิ่งซื้อแหล่งน้ำวันก่อนแม่ได้มีโอกาสขึ้นไปในพื้นที่ท่าแซะ
2: ค่ะ
3: ก็จะไปเจอพี่น้องเนี่ยวิ่งน้ำแล้วมีการขายน้ำซื้อน้ำสำหรับพี่น้องของภาคการเกษตรที่ต้องทุเรียนที่ต้องใช้น้ำเพื่อคงสภาพเพื่อรักษาต้นทุเรียนรักษาลูกรักษาต้นเอาไว้เนี่ยเป็นเฉพาะบางจุดที่หนักจริงๆของเราก็จะมีในส่วนของสวีเนี่ยก็มีแต่ว่ายังน้อยอยู่นะคะปะโต๊ะยังไม่มีเพราะว่าเรายังได้รับอิทธิพลจากฝนนะคะที่เข้ามาทางฝั่งอันดามันเนี่ยปะโต๊ะก็ยังมีน้ำอยู่บ้างแต่ในแหล่งน้ำบางแหล่งก็แห้งแล้วเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะถ้าติดตามในเพจของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองนะคะหรือว่าในเพจของการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะของอบจ.ชุมพรเนี่ยก็จะพบว่าในส่วนของท่านนายกอภรสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีนโยบายนะคะมีให้ภารกิจกับทางฝ่ายป้องกันได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะในพื้นที่ไหนบ้างคะที่เราไปปฏิบัติการอยู่นะคะตอนนี้ค่ะ
3: ที่จริงภัยแล้งเนี่ยท่านนายกท่านให้ความสำคัญมากอย่างที่หนาเคยเรียนอย่างที่แม่เคยเรียนให้ฟังว่าการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยเป็นนโยบายหลักหนึ่งของท่านนายกท่านนายกจะให้ความสำคัญมาก
2: ๆค่ะ
3: จากที่เราเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราประสบภัยแล้งที่แล้งหนักทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะรถถังวิ่งกันโอพี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยเดือดร้อนกันมากๆแต่ทีนี้ในการเตรียมการเนี่ย การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันจะมี2ลักษณะลูกที่สามารถดําเนินการได
2: ้
3: น
2: ั่
3: นก็คือการพัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ําลูกแหล่งน้ําเนี่ยสําคัญมากๆแหล่งน้ําต้นทุนเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเราได้เตรียมแหล่งน้ําต้นทุนไว้เนี่ยเราก็สามารถผ่านวิกฤตในช่วงของหน้าแล้งไปได้ว่าช่วงหน้าแล้งมันจะอยู่ในช่วงเมษากลางพฤษภาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วลูกฝนก็จะเริ่มเข้าแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงภัยแล้งจริงๆเนี่ยไม่เกิน2เดือน
2: ค่ะ
3: ไม่เกิน2เดือนถ้าเราบริหารจัดการน้ำหรือว่าแหล่งน้ำดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้ในส่วนของอบจ.เองเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานที่จะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
2: ค่ะ
3: การดำเนินงานก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามช่วยเหลือที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะในการเพิ่มแหล่งน้ำอยากจะขอนำเรียนผ่านไปทางรายการวิทยุเลยนะคะว่าในส่วนของอบจ.ชุมพรเราเองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องจักรกลของเราเนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำที่สามารถดำเนินการโดยเร่งด่วนก็คือการใช้เครื่องจักรกลจะเห็นว่าเครื่องจักรกลเนี่ยของอบจ.ชุมพรจะไม่ว่างเลยนะคะ
2: ก็เรามีการตักเตรียตระเตรียมแหล่งน้ำหรือการเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำยังไงบ้างคะในการใช้เครื่องจักรกลเหล่านี้ค่ะ
3: ในการทำงานเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยในการขุดลอกที่พื้นที่ขอมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปดำเนินการได้ทันทีแหล่งน้ำบางแหล่งเนี่ยถ้ามีน้ำเยอะหรือช่วงที่ฝนตกเยอะเนี่ยการขุดลอกทำไม่ได้นะคะก็บางแหล่งที่เราสามารถดำเนินการได้เนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีแต่ข้อจำกัดที่นอกจากว่าปริมาณน้ำที่เยอะหรือฝนที่ตกก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็คือปริมาณเครื่องจักรกลของเราเพราะเราเครื่องจักรกลเราแมคโครเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไปใช้ในการขุดลอกอย่างเดียวซ่อมแซมถนนและงานอื่นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้ด้วยเพราะฉะนั้นในการรอคิวเครื่องจักรกลเนี่ยก็สำคัญเป็นปัจจัยหนึ่งก็ก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนหรืออบต.ที่ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถดำเนินการได้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าภายในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำมันแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าความต้องการใช้เครื่องจักรกลของอบต.และพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเยอะมากแม่อยากจะบอกว่าช่วงเดือน2เดือนนี้ประมาณ20ที่อ่ะที่ขอใช้เครื่องจักรกลเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าอบจ.กองช่างและก็ฝ่ายปภ.เนี่ยจะลงพื้นที่ไม่ขาดเลยเพื่อไปสำรวจแหล่งน้ำที่ขอใช้เครื่องจักรกลเข้ามานะคะในส่วนของก่อนที่ขอมาเนี่ยก็ยังรออยู่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากว่ามันต้องรอคิวจากเครื่องจักรกลต้องให้ว่างก่อนถึงจะทำได้ดำเนินการได้ช่วงนี้ในสิ่งที่เราต้องพิจารณาจัดลำดับความต้องการจัดลำดับความเร่งด่วนแล้วเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยน้ำมันมันก็แพงด้วยช่วงนี้นั่นคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรกลเนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นพิเศษถึงความจำเป็นเร่งด่วนของจุดไหนว่าต้องดำเนินการก่อนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่ฝ่ายป้องกันเข้ามาดูแลภัยแล้งเนี่ยใช้น้ำมันไปเยอะมากกับเครื่องจักรกลนะคะเพราะเราตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลอบต.ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดให้มีแหล่งน้ำต้นทุนเนี่ยเยอะที่สุดก็กลายเป็นว่าตั้งแต่แม่เข้ามาก็ใช้เครื่องจักรกลพี่กองช่างเนี่ยเหนื่อยแทบไม่ได้หยุดกันเลยนี่คือบอกตรงๆเลยนะคะเราพยายามที่ว่าเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนนี่คือเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งได้ดีที่สุดเพราะว่าองค์ประกอบของภัยแล้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลไม่ใช่นะคะแต่ว่าองค์ประกอบมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้าไปดูแลแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำประเด็นแรกที่เราทำอยู่ค่ะ
2: ก็อย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าเป็นภารกิจหลักๆที่ทางท่านนายกเองเนี่ย
3: นโยบายอันดับหนึ่ง
2: เลยลูกไปอันดับหนึ่งที่ท่านจะต้องช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็จะทำในเรื่องของภัยแล้งไม่ให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะให้เหมือนที่แม่นาบอกว่าชุมพรเราเนี่ยยังไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องประกาศภัยแล้งหรือเรียกคำว่าภัยแล้งแต่มาเป็นในเรื่องของน้ำแล้งแล้วก็แหล่งที่เป็นตาน้ำหรือเป็นต้นทุนของน้ำอย่างที่แม่นาได้นำเรียนเนี่ย
3: มันแห้งขอด
2: มันแห้งขอดแล้วก็เราจะต้องมีการฟื้นฟูหรือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางอบจ.ชุมพรเราเองเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่
3: ใช่ค่ะทำอยู่ไม่หยุดเลยลูกเครื่องจักรกลเนี่ยไม่หยุดเลยในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเราดำเนินการไปของปี68เนี่ยได้เข้ามาปีนี้ย่างปีที่2เฉพาะปี68เนี่ยขอใช้เครื่องจักรกลในการขุดลอกแหล่งน้ำมาเนี่ย44ครั้ง44ที
2: ่ค่ะ
3: ซึ่งเราก็ดำเนินการเรียงตามลำดับความเร่งด่วนไปนะคะบางจุดปีที่แล้วเรายังไม่ได้ไปทำให้ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเราต้องดูตรงไหนที่แรงจัดตรงไหนที่จำเป็นก่อนบางจุดขอมาเครื่องจักรกลยังไม่ได้ลงเลยแต่ว่ามีน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดภัยแล้งก่อนที่จะเข้าหน้าแล้งเนี่ยอย่างที่เราเห็นคือเรามีน้ำตลอดฝนจะลงตลอดเลยก่อนหน้านี้ค่ะเราเพิ่งมาแล้งเมื่อเดือนเมษายนนี่เองนะคะพอจังหวะแล้งเนี่ยมันกอบกับเอลนิโญเข้ามาด้วยกลายเป็นน้ำแห้งเร็วมากผิดปกติ
2: จริง
3: ค่ะพี่น้องจากสวนทุเรียนก็ใช้น้ำเยอะพอใช้น้ำเยอะเนี่ยก็ทำให้น้ำแห้งขอดก็เลยในจุดนี้ที่ขาดอยู่อีกเรื่องนึงที่อบจ.ดำเนินการนั่นก็คือการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคปีนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยยังน้อยมากถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ว่าเกิดภัยแล้งนะคะปีนี้อบจ.ลงไปช่วย2ตำบลก็ล่าสุดเลยที่ลงไปก็จะเป็นของหาดปันไกลเนี่ยของเขาจะพี่น้องประชาชนจะขาดน้ำใช้ในครัวเรือนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะมีรถน้ำ1คันของอบต.ก็จะต้องวิ่งทุกวันอบจ.ก็เลยไปช่วยสนับสนุนนะคะไปช่วยวิ่งอยู่2วันก็ตอนนี้ก็ปัญหาก็หายไปละ
2: คลี่คลายลง
3: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีของนาจะอังก็ไปช่วยอบจ.รถน้ำอบจ.เนี่ยไปช่วย2วันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคเหมือนกัน
2: นี่ก็จะเป็นการคลี่คลายสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าช่วยเหลืออย่างไรแบบไหนและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
3: ได้ค่ะ

0: ำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: ก็สู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอบจพบประชาชนค่ะเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดเตรียมแหล่งน้ำเพราะเมื่อช่วงวีค2นะคะแม่หนาบอกว่าในการจัดเตรียมแหล่งน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยสำหรับการรับมือภัยแล้งหรือการรับมือน้ำแล้งดังนั้นเนี่ยอยากจะนำเรียนสอบถามค่ะว่าตอนนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดเตรียมแหล่งน้ำค่ะของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางอบจเราเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรบ้างคะมีที่ไหนบ้าง
3: ก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรพี่น้องที่เป็นเจ้าสวนทุเรียน
2: ค่ะ
3: ก็ประกาศเอลนีโญซึ่งนายเองเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้เห็นประกาศแล้วประกาศแจ้งว่าเอลนีโญปีนี้มันจะเกิดเร็วและก็แรงซึ่งจะเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเมษาต้นปีหน้า
2: ค่ะ
3: จะอยู่กับเรานานเอลนีโญเนี่ยน่ากลัวอย่างไรน่ากลัวก็เหมือนที่เราเจอนี่แหละค่ะมันทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงปริมาณฝนน้อย
2: ค่ะ
3: อุณหภูมิสูงก็จะลักษณะที่เราเจอแบบนี้เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ห่วงระยะเวลายาวนานจากไปแล้งที่เราเจอตอนนี้เราเจอเอลนีโญในระยะสั้นๆเดี๋ยวประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนพฤษภาเนี่ยฝนก็จะเริ่มเข้าแล้วหน้าฝนก็จะเริ่มเข้าแล้วแค่เราเจอช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยเราก็
2: แย่แล้ว
3: เราก็แย่แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิกฤตตอนนี้เนี่ยกลับมามองตัวเรานะคะอย่าให้มันผ่านไปเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่เก็บไว้เป็นบทเรียนหรือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานะอยากให้พี่น้องประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยปีนี้ถ้าบ่อน้ำที่ใช้อ่ะมันไม่เพียงพอเรารู้แล้วว่าไม่เพียงพอเพิ่มบ่อได้ไหมสามารถเจาะบาดาลได้ไหมแหล่งน้ำที่อยู่เนี่ยสามารถเพิ่มความลึกอีกได้ไหมเพิ่มปริมาณไม่ได้ก็เพิ่มความลึกในบ่อที่เรามีคำนวณปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ของตัวเองต่อสวนของตัวเองเพราะว่าช่วงระยะเวลาของการใช้น้ำเนี่ยของทุเรียนเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาของเขาที่เวลามันกินน้ำเยอะๆลูกชาวบ้านชาวสวนก็จะเก่งก็จะรู้ว่าน้ำที่ต้องใช้สำหรับสวนทุเรียนของเขาเนี่ยใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูเตรียมการน้ำต้นทุนของเราเนี่ยให้เพียงพอนะคะคิดได้แล้วตอนนี้พี่น้องชาวสวนเนี่ยต้องคิดต้องเพิ่มนะคะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเหมือนอบจ.เราเองเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะหนุนเสริมสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่นะคะไม่ได้เพิกเฉยพี่น้องขอในส่วนของการขุดลอกเนี่ยเราก็ยินดีแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขมีระเบียบข้อกฎหมายในการดำเนินการนะคะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะคะเตรียมตัว
2: อย่างน้อยๆนี่อบจ.ชุมพรเราเองเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะคะแล้วในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยคือเห็นกันอยู่ทุกวันเลย
3: แทบไม่ได้หยุดเลย
2: แทบไม่ได้หยุดเลยนะคะเพราะเราจะเห็นแล้วก็จะติดตามในการทำงานเนี่ยค่ะของทางเพจหน้าแม้แต่หน้าเพจ Facebook อบจ.ชุมพรเองหรือหน้าเพจ Facebook ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ค่ะ
2: ของอบจ.ชุมพรนะคะก็จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเราจะสังเกตได้เลย
3: ท่านนายกท่านเป็นห่วงในเรื่องไปแล้งเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากเมื่อ 3-4 วันที่ไปส่งน้ำเนี่ยท่านสั่งพวกเด็กหมายถึงว่าลูกน้องฝ่ายป้องกันเนี่ยบอกว่าน้ำเนี่ยไปส่งจนชาวบ้านบอกว่าไม่เอาละพอแล้วคือไม่ต้องไปจำกัดว่าเราจะไปส่งกี่เที่ยวจำนวนเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าจะส่งเท่า

ไรแต่ไปส่งจนชาวบ้านบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนั่นคือท่านท่านนายกท่านน่ารักท่านน่ารักมากๆซึ่งเราเองก็พวกเด็กๆก็ตั้งใจนะคะลงไปก็วิ่งกัน

0: เข้าไปบางทีขึ้นเนินถนนไปซอกแซกแบบนี้แล้วรถน้ำคันใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแน่น่ะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ทำอย่างดี
1: มันเหมือนเป็นการความเหนื่อยที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เพราะว่าการที่เรามองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเหนื่อยใจของเรามากกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติหรือเราไม่เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
0: เป็นไม่ได้ชาวบ้านก็เป็นทุกข์เราจะอยู่ได้ยังไงอยู่นิ่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได้
1: แล้วก็เห็นว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในช่วงเช้าเลยเนี่ยในเมืองตัวเมืองเราเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกละในช่วงของเช้าๆซึ่งตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของสถานการณ์ฝน
0: ค่ะจากประกาศของอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งเราเองเนี่ยนอกจากว่าในส่วนราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องติดตามประกาศแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางออนไลน์ที่เยอะแยะนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ซึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ของพวกเราเองนะคะช่วงนี้มันใกล้ที่จะเข้าฤดูฝนเพราะว่าฤดูฝนของเราเนี่ยมันจะประมาณกลางเดือนพฤษภาแต่ช่วงนี้มันยังไม่เข้าแต่มันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนทิศทางลมมันจะเปลี่ยนทีนี้ฝนมันก็จะเริ่มเข้าจะเริ่มเข้ามาทางใต้ของเราเนี่ยเสยขึ้นบนเนี่ยจะเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยประสบกับพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนคืออะไรแม่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะรุนแรงมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวโลกอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจู่ๆมันมีเม็ดฝนลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดพายุทำให้เกิดลมที่รุนแรงและก็ตัวที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาที่รุนแรงอย่างก็คือฟ้าผ่าฟ้าและฟ้าผ่าก็เลยจะเห็นว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะรุนแรงและคาดการไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดในจุดที่มีความเย็นมากระทบกับความร้อนซึ่งความรุนแรงของมันก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่สูงของเราก็เหมือนกันพอฝนทำท่าจะตกในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแม่จะเป็นห่วงนะเพราะว่ารู้เลยถ้าฝนมาช่วงนี้ในช่วงที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยมันต้องเกิดพายุฤดูร้อนแน่ๆฟ้าต้องผ่าแน่ๆลมต้องแรงแน่ๆซึ่งน่าเป็นห่วงครับพี่น้องประชาชนชาวสวนทุเรียนช่วงนี้ใกล้จะถึงฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวแล้ว
1: ใช่ก็แต่ละบ้านแต่ละสวนก็จะมีการภาวนานะคะขอฟ้าขอฝนกันซึ่งเมื่อเรามีการเตรียมความพร้อมในฤดูแล้งแล้วเนี่ยพอฝนมาเนี่ยเราก็ต้องกักได้กักตุนได้ตุนเตรียมได้เตรียมนะคะในการที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตรงนี้ด้วย
0: ในฤดูแล้งเนี่ยเหมือนที่แม่บอกเมื่อกี้นี่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยถือโอกาสเลยอ่ะบ่อไหนแห้งแล้วถ้าขุดลอกได้ก็ไอ้ขุดเพื่อที่เตรียมรับน้ำฝนเตรียมไว้เพื่อรับน้ำฝนนะคะทำไว้เตรียมไว้เรียบร้อยรอฝนมาจะได้เก็บกักนะคะเพราะว่าในการขุดลอกเวลาฝนลงแล้วเนี่ยมันจะทำยากมันจะทำไม่ได้เพราะถ้าน้ำอยู่ในเนี่ยเราขุดลอกไม่ได้หรอกนั่นแหละประเด็น
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพูดคุยนะคะวันนี้แหมเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะภาคเกษตรกรเกี่ยวเนื่องกับทุกครัวเรือนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของน้ำแล้งเพราะว่าถ้าหากว่าแหล่งน้ำที่แล้งแล้วแม้แต่ในส่วนของประปาหลวงเองนะคะก็มีผลกระทบด้วยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่พี่น้องประชาชนต้องเตรียมรับมือแล้วก็ต้องรู้ในเรื่องของสถานการณ์นะคะในส่วนของสถานการณ์ธรรมชาติ
0: เป็นหลักต้องเตรียมตัวต้องเตรียมการแล้ว
1: ถ้ามีโอกาสวันไหนนะคะจะต้องเรียนเชิญท่านหัวหน้าวาสนานะคะไม่หนาได้มาพูดคุยกับพวกเรานะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งและเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะคะภัยพิบัติต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะมันตรงกับในเรื่องของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ชุมพรเราที่มีการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนของทางท่านนายกรพันธ์อุสิทธิ์นายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกฟังค่ะก็มาพบกันใหม่นะคะได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับรายการอบจ.พบประชาชนค่ะสำหรับวันนี้ไอ้นะก็ไม่หนานะคะต้องลาท่านฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศผลตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำขณะที่สุภมาศนำสคบลุยตรวจโรงงานบ่ายนี้ทรัมป์พับปฏิบัติการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอ้างเหตุผลเนื่องจากเจรจากับอิหร่านคืบหน้าอย่างมากกำลังนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: 12นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณ

0: าการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีหลายประเด็นเลยนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยาไป 8,000 ล้านบาทไม่ใช่ผลงานครับแต่ถือเป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีได้เปิดงานตอนหนึ่งครับว่าประเทศไทยจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือในด้านของสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ครับอุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นผลงานแต่ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่ว่านำคนที่ไม่ได้กระทำผิดแล้วก็อาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับ
1: นายกยังพูดถึงเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทด้วยนะคะโดยบอกว่ากรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านและก็เตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านเห็นว่าอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่ะโดยนายกยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าเขาไม่เคยทำไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเมื่อถามว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่นะคะนายกบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วค่ะยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงค่ะทางด้านของนายเอกนิตินะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะที่มีมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการยกงบ69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านขณะที่งบ70จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก5เดือนแต่ว่าวิกฤตตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากการดูภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นยืนยันว่าการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนค่ะส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นไม่กังวลนะคะเพราะว่าสมัยการออกพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน 400 ล้านบาทก็ถูกฟ้องตนก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรัฐมนตรีคลังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นไม่เห็นทางเลือกอื่นๆค่ะนายเอกนิติยังพูดถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงการออกพ.ร.ก.กู้เงินเป็นการตีเช็คเปล่าว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ก็คือการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนรายละเอียดจะมาที่หลังและจากสถานการณ์ประเทศตอนนี้ก็กำลังเจอวิกฤตโลกและพลังงานที่จะมาหลายระลอกนะคะและหลายประเทศก็มองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวค่ะฉะนั้นเราต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมด้วยการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้

0: ประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากนะคะพร้อมย้ำว่านี่เป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะนายเอกนิติยังย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวนะคะมีคณะกรรมการการกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าตีเช็คเปล่าค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะไปฟิลิปปินส์ครับชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่ผันผวนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซันันโบเกียแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายปราโบโวซูเบียยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวดาโตสรีอันวะอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นาโรลินวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายไกราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแล้วก็นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับรวมถึงดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งที่ประชุมครับจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของประเทศไทยครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้ครับหารือทั้งกรอบผู้หุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดนครับ
0: นายกยังพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะกรณีที่นายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของตัวเองประกาศดำเนินตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสเพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่าเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นะคะนายอนุทินบอกว่าอย่างน้อย2ประเทศก็จะไปอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนเหมือนใช้กันคนละกฎเกณฑ์ค่ะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มี MOU 44แล้วหากหลังจากนี้จะพูดคุยอะไรกันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่ต้องมาหารือกันนะคะอีกทั้งกระบวนการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ค่ะด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการนะคะรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของปลากระป๋องกันนะคะตกลงแล้วเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: อย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มบูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาตามกันนะคะกรณีดราม่าปลากระป๋องไม่ตรงปกค่ะผู้บริโภคสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นะคะล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่ากันนะคะเพราะว่ามีคลิปที่ผู้บริโภคซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมานะคะฉลากเขียนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ 60% แต่ปรากฏว่าพอเทออกมาค่ะหน้าตาและสีปลาดูไม่ละไม้คล้ายกับปลาแมคเคอเรลเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปลาซาดีนก็เลยไม่เหมือนนะคะก็จะเกิดคำถามว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะล่าสุดอธิบดีกรมประมงนางทิติพรลาวประเสริฐเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.ไปตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเมื่อวานค่ะหลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์ผลตรวจยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นปลานิลค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวค่ะซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลานิลและปลาหมอคางดำจัดว่าอยู่ในวงเดียวกันก็คือวงปลาหมอสีแต่ว่าต่างสกุลกันค่ะปลานิลกับปลาหมอคางดำนั้นต่างสกุลกันนะคะลักษณะของปลานิลเนี่ยที่เด่นๆก็คือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนค่ะส่วนปลาหมอคางดำนั้นมีจุดเด่นที่แต้มสีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางนั้นไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยนะคะเมื่อวานนี้อย.เขาได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดค่ะแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตรวมๆแล้วก็ 12,760 กระป๋องนะคะแล้วก็รวมสถานที่ที่จำหน่ายอีก250กระป๋องค่ะซึ่งอย.ก็ย้ำว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าบ่ายนี้ค่ะจะลงพื้นที่ในนามของรัฐบาลร่วมกับสคบ.อุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและเลขาธิการอย.พร้อมกับทุกหน่วยงานในสมุทรสาครค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าการเลือกซื้อสินค้าบริการใดๆรัฐบาลเข้าไปดูแลธุรกิจนั้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
4: ความคืบหน้าการหายตัวไปของเจ้าอาวาสวัดสนามชัยพระนครศรีอยุธยานานเกือบ2เดือนนะครับล่าสุดเจอตัวแล้วครับหลังพบเข้าไปในป่าพร้อมกับเงินแสนขณะยอมมอบตัวอ้างว่าอยากถูกจับกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวไปอย่างปริศนานานเกือบ2เดือนคือตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหลังแจ้งกับวยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่ราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้กับอดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแกร็บมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วง1ทุ่มมีชายแต่งกายด้วยเสื้อสีเทากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบตำรวจพร้อมกับบอกว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมกับเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาสน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับคดีเล่นพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์และก็บอกว่าหลบหนีเข้าไปอยู่ใน

0: ่าแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวเบื้องต้นครับตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวมีอาการคล้ายสติไม่ดีครับพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เข้าป่านั้นยุงกัดจึงเข้ามาพบกับตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นว่าไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงได้ประสานตำรวจพระนครศรีอยุธยามารับตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน69จะปรากฏว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายก็คือนั่งวินจักรยานอยู่รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันถาตุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสนะครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางสาวสุกัญญาคล้ายจินดาอายุ58ปีอดีตภรรยาทิศสมบัติหรือว่าอดีตพระครูปลัดสมบัติที่ขอนแก่นแต่พบว่าบ้านปิดล็อกเงียบไม่มีคนอยู่เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าอดีตภรรยาไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์ไปหานางสุกัญญาสอบถามก็ทราบว่าทราบเรื่องการพบตัวอดีตสามีแล้วหรือไม่นางสุกัญญาก็บอกว่าเพิ่งจะทราบจากผู้สื่อข่าวพร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยแจ้งข่าวแต่ไม่ต้องการตกเป็นข่าวครับเพราะการใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่สะดวกให้เข้าพบแต่ว่ายินยอมพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพราะเลิกลากันมานานแล้วแต่อยากให้มารับลูกชายกลับไปดูแลเพราะลูกชายไม่เคยอยู่ในการดูแลของตนเองอดีตสามีและแม่ย่าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อส่งตัวลูกชายกลับมาอยู่กับตนเองกลับมีปัญหาครับก็คือลูกไม่เชื่อฟังลูกอาละวาดแล้วก็ปฏิเสธการทานยาหนีออกจากบ้านหลายครั้งช่วงที่ผ่านมาจะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับพระแล้วก็พักอยู่ที่บ้านทุ่งนาเพียงชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับกระทั่งเมื่อตนอยู่นานขึ้นก็เริ่มมีอาการทางจิตกำเริบแล้วก็หนีออกจากบ้านไปนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยพูดคุยกับนายสมบัติคล้ายจินดาอดีตเจ้าวาดวัดสนามชัยก็เปิดเผยว่าได้ตัดสินใจสละสมณเพศแล้วและจะไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับทางวัดอีกยืนยันว่าหากมีการเสนอให้กลับไปดำรงตำแหน่งก็จะไม่ขอรับเนื่องจากได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วนอกจากนี้ครับยังยอมรับถึงสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจว่าเกิดจากความรู้สึกเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้เลือกมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาดูเรื่องของปุ๋ยกันนะคะกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30ลดผลกระทบปัญหาการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่ล่าช้าค่ะนายรัฐพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็พูดถึงสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียนะคะซึ่งภาครัฐเคยเจรจาและเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วแต่คาดว่าจะล่าช้าไม่ทันช่วงต้นฤดูกาลผลิตค่ะประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังผันผวนนะคะส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการนำเข้าได้บอกว่ากรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนภาคการเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในประเทศนะคะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มราคาแพงและเริ่มขาดแคลนค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรจะติดตามกำกับดูแลการขึ้น

0: ทะเบียนและรับรองคุณภาพปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรนายรพีพัฒน์บอกว่าล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งปุ๋ยเถื่อนปุ๋ยปลอมปุ๋ยไม่มีคุณภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวดคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอาสิติบดีกรมวิชาการเกษตรยังเน้นด้วยนะคะว่าในช่วงที่ปุ๋ยมีแนวโน้มขาดแคลนและมีความต้องการสูงก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือหลอกลวงเกษตรกรด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดของวุฒิสภาครับได้กล่าวภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันส่งร่างพรบอากาศสะอาดกลับเข้าสู่สภาว่าหลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายเพื่อที่จะยืนยันร่างซึ่งเห็นด้วยกับมติครม.แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาดครับโดยยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในการประชุมวิปวันนี้ก็จะมีการหารือกันว่าจะยืนยันให้คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่างพรบอากาศสะอาดนอกจากนี้ครับยังหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่าในเนื้อหาของร่างจะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่ได้รับประโยชน์และก็ผู้ที่เสียประโยชน์ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนของสว.ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับนายวุฒิชาติบอกว่าร่างของส.ส.เองก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้วซึ่งวุฒิสภายืนยันที่จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของวุฒิสภาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วยซึ่งหากได้สอบถามภาคประชาชนก็เห็นว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญและก็ให้ความเห็นไปในทิศทางกับฝั่งของภาคประชาชนมากกว่าครับเมื่อถามว่าพรบอากาศสะอาดที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุนนะครับนายวุฒิชาติกล่าวว่าไม่จริงแล้วก็ชี้แจงว่าอย่าใช้คำว่าเอื้อในทุนยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและข้อเท็จจริงครับอย่างว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายคือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไปและผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งต้องมีการปรับตัวคงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเชิญรองเต่าชี้แจงได้วาจากรณีพิพาทกับโทนบางแคนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับโทนบางแคเซียนพระแยกการดำเนินการเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นกรณีที่มาดามดอนแจ้งความพนักงานสอบสวนกองปราบอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเซ็นพระหลายคนค่ะส่วนที่2เป็นกรณีโทนบางแคแจ้งความรองเต่าที่สน.พหลโยธินนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนนี้อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาสั่งการค่ะโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายรวมถึงกรณีที่มาดามดอนแจ้งความกับโทนบางแคด้วยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าได้สอบถามรองเต่าได้วาจาแล้วเจ้าตัวก็เล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะซึ่งเนื้อหาที่เล่าก็เหมือนกับที่ชี้แจงต่อสื่อมวลชนรวมทั้งกรณีที่โทนบางแคมาที่สำนักงานรองเต่าด้วยซึ่งรองเต่าอธิบายว่าฝ่ายมาดามดอนเป็นคนติดต่อให้มาขณะที่โทนบางแคบอกว่ารองเต่าเชิญมาซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้ยังไม่ตรงกันค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2เหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งครับจนรถไปพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเหตุเกิดในสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2ครับเขตบางขุนเทียนเพลิงได้ไหม้รถจนเก่งลุกลามหัวจ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่ใช้โฟมดับประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์เสียหายทั้งคันรวมถึงหัวจ่ายน้ำมันอีก1ตู้จากการสอบถามนายโสภคนคุ้มทะเรศอายุ72ปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำรถเข้ามาเติมน้ำมัน จากนั้นได้เปิดไปเติมลมยางต่อครับยังจุดเติมลมที่ห่างออกไปประมาณ20 เมตรแต่ขณะที่เติมลม

0: ยางเสร็จพบว่าจุกลมยางได้หล่นหายหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าจุกลมอาจจะหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกเติมลมยางนะครับแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งครับรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตนพยายามที่จะนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดไปเหยียบทำให้เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวานนะคะระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านทรัมป์ชื่นชมการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านค่ะว่าแข็งแกร่งเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะทรัมป์ยืนยันว่าการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจะกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมแสดงท่าทีเย้ยหยันขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านว่าลดลงจนเหลือเพียงแค่การยิงปืนเด็กเล่นแล้วก็บอกว่าอิหร่านควรจะโบกธงขาวขอยอมแพ้ได้แล้วแต่เป็นเพราะความเย้ยหยิ่งเกินไปจึงไม่ยอมทำเช่นนั้นค่ะการประกาศระงับภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงแค่วันเดียวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความสำคัญและเป้าหมายของภารกิจนี้

0: ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออก

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันเวลาเดิมค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราออกอากาศผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะยังคงอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะจากทีมงานอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
1: ดีเจสายหมอกธาริรัตน์ค่ะ
0: วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะน้องหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังใช่ค่ะคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้นั่งทานข้าวอยู่แน่นอนเลยส่วนใหญ่
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนพี่กระเพราก็กินแล้วตั้งแต่เช้าน้องหมอกยังไม่ได้กิน
1: ยังไม่ได้
0: นะคะแล้วเที่ยงนี้จะกินอะไรจ๊ะ
1: เมื่อกี้สั่งพี่นิดเอากระเพราไปแล้ว
0: โอ้คิดอะไรไม่ออกก็ผัดกระเพราไปก่อนเป็นเมนูที่หลายคนบอกว่าคิดอะไรไม่ออกว่าไปถึงหน้าร้านก็ผัดกระเพราไข่ดาวแน่นอนที่สุดเมนูนี้แน่นอนที่สุดนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ส่งข่าวเรากันสักนิดนึงนะคะที่ชุมพรหนังสวนนะคะกระบี่ระนองภูเก็ตหมดยังพัทลุงนครศรีธรรมราชสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสครบยังคะ14จังหวัดภาคใต้อยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายภูมิภาคภาคใต้ของเราได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการปักใต้บ้านเราก็จัดโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะซึ่งก็จะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละจังหวัดนะคะมาพบปะมาเจอกันกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยู่กับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีของเราช่วงนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมนะคะยิ่งใกล้เข้าสู่การแข่งขันกีฬาก็ยิ่งมีความคึกคักค่ะน้องหมอกแต่ก็มีหลายชนิดกีฬานะคะที่มีการแข่งขันกันไปบ้างแล้ว
1: เริ่มแข่งขันไปบ้างแล้ว
0: ใช่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เอาใจช่วยค่ะให้กำลังใจนักกีฬากันตอนนี้ที่พักทุกที่เต็มหมดเลยนะ
1: ใช่โรงแรมคือเต็มหมด
0: เต็มหมดเลยค่ะที่พักขอพักอพาร์ตเมนต์อะไรเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็นักกีฬาก็ทยอยกันเข้ามาเกือบ 100% แล้วตอนนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆก็เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วเหมือนกันส่วนเราค่ะ2คนนะคะรวมถึงหัวหน้ากี้ด้วยก็มีหน้าที่ในเรื่องของเป็นสื่อมวลชนนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา2คนนะคะรวมถึงว่านากี้ด้วยก็จะไปเกาะติดภาพบรรยากาศนะคะพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะอู๋ได้ข่าวมาว่าอลังการนะน้องหมอ
1: พิธีเปิดเห็นแล้วเห็นภาพแบบกราฟิกที่เขาแบบเตรียมตัวกันเนี่ยอลังการมากท
0: ั้
1: งไฟแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ศิลปินที่เราชื่นชอบหลายคนเลย
0: ค่ะเมื่อวานนี้เขา

0: ก็มีการแบบซ้อมนะปิดสนามซ้อมกันอยู่นะคะก็เลยคิดกับน้องหมอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการปักใต้บ้านเราเสร็จบ่ายโมงนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนถ้าเราบึ่งไปทันนะคะ จะไปจัดรายการอสมทเพื่อชุมชนที่สนามกีฬา ให้คุณผู้ฟังได้ชมบรรยากาศนะคะของก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานวันพรุ่งนี้นะคะคึกคักนะคะให้กำลังใจนักกีฬานะคะทุกๆพื้นที่เลยค่ะที่มาแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมในครั้งนี้นะคะน้องหมอกทักทาย FC กันสักนิดนึงจ้า
1: ค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำนะคะพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยพี่เตค่ะ FC ที่รักของเรานะคะรับฟังอยู่ที่บ้านนาเดิมนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมน่าจะมีอีกเดี๋ยวฟีดข้อความสักครู่เดียวนะคะมื้อเที่ยงค่ะอินเทอร์เน็ตของสุราษฎร์ไม่ได้กินตุ๊กแตนนะ ถ้าเป็นคนใต้พอก็แม่ชอบหวาไม่ถึงไอ้นะไม่ถึงเกลือบางไม่ถึงเคยบางนะคะเวลาลูกใช้ให้ทำอะไรก็อืดๆเดี่ยวก้อนเดี่ยวก้อนเอาไว้ก้นนะคะไม่ถึงเคยไม่ถึงเกลือนะคะก็จะโดนดุกันบ่อยๆแบบนี้แหละอินเทอร์เน็ตของเราก็ไม่ได้กินตุ๊กแตนค่ะ
1: อืดๆเหมือนกันเลย
0: อืดมีเพิ่มเติมมา
1: คุณเจสุยะ
0: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะ
1: ใ
0: ช่Say hi นะคะสวัสดีค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุอสมททุกๆพื้นที่เลยค่ะแล้วก็ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะสามารถรับฟังได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมีข่าวสารในพื้นที่นะที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่นะคะก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับสินค้าอะไรของท่านนะคะหรือว่าเป็นหน่วยงานห้างร้านต่างๆนะคะอยากจะออกอากาศครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้ในรายการปักใต้บ้านเราก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะอัตราค่าโฆษณาได้ผ่านทางวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังกันอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททรายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราย
0: ังคงอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะพิจารณาคัดเลือกคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงจูงใจในการทำความดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ่ายเมื่อวานนี้นะคะวันที่5พฤษภาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในที่ประชุมนะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกคนดีสีจังหวัดค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น3สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกด้วยเช่นกันนะคะก็มีทั้งประเภทเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็คุณสมบัติที่กำหนดค่ะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมซึ่งผลการคัดเลือกก็จะมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไปอีกครั้งหนึ่งในภายหลังนะคะหลังจากที่มีการพิจารณาจากคณะกรรมการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติค่ะได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่6ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็กตัญญูค่ะมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมด้วยกันความสมานฉันท์นะคะภายใต้หลักธรรมทางศาสนาทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะโดยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่ก็คือการส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรอำเภอและก็จังหวัดค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองนะคะตามหลักเกณฑ์ประเมิน3ระดับก็คือระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับพัฒนาคุณธรรมแล้วก็ระดับคุณธรรมต้นแบบนั่นเองรวมทั้งส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลแล้วก็องค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาชุมชนอำเภอ

0: แล้วก็จังหวัดให้ก้าวไปสู่ระดับคุณธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยค่ะกับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกนะคะให้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดในครั้งนี้ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมา
3: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังนะคะมากันที่จังหวัดระนองกันค่ะจังหวัดระนองนะคะก็มีการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อมุ่งยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐนะคะนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะมอบหมายให้กับนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment นะคะหรือว่า ITA ของจังหวัดระนองครั้งที่1ทับพ.ศ. 2569ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีสาระสำคัญเลยค่ะที่เกี่ยวกับการกำกับกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ ITAS นะคะโดยกำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียนการเข้าร่วมประเมินการเก็บข้อมูลตามแบบวัดต่างๆค่ะได้แก่แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือ EIT และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินระดับคุณธรรมและด้านความโปร่งใสของหน่วยงานซึ่งทั้งนี้นะคะการเก็บข้อมูลหรือว่า ITT เนี่ยจะครอบคลุมทั้งบุคลากรภาครัฐทุกระดับในหน่วยงานขณะที่เก็บข้อมูลของของ EIT นะคะจะดำเนินการกับประชาชนแล้วก็ผู้ที่รับบริการรวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยมีหน่วยงานภายนอกนะคะหรือว่า Third Party เป็นผู้ดำเนินการเพื่อความเป็นกลางส่วนการประเมินของ OIT เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใสค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นข่าวสารจากในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองด้วยค่ะพอพูดถึงระนองเนี่ยเป็นอีกเมืองนึงก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่น่าไปเยือนนะคะน้องหมอก
0: เป็นจังหวัดเล็กๆที่น่ารัก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ธรรมชาติยังคงสวยงามนะคะมีไประนองก็ต้องนึกถึงบ่อน้ำร้อนแหละเน
0: า
1: ะบ่อน้ำร้อนนะคะล่าสุดพี่กระเพราไปมาก็ไปที่สกายวอล์กค่ะ
0: สกายวอล์ก
1: ไปเดินได้ชมวิว360องศาเลยนะคะที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะน
0: ่
1: าอยู่ค่ะน่าอยู่ อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องที่นครกันบ้างนะคะนครศรีธรรมราชค่ะจัดงานใหญ่อีกแล้วนะคะพลังประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ10ถึงขออภัยค่ะ11ถึง20พฤษภาคมนี้เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนเลยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะฐานรากค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังกำหนดจัดงานเนี่ย11ถึง20พฤษภาคมนะคะณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะค่าใช้จ่ายภายในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันนี้ในช่วงเย็นค่ะที่โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของปลัดจังหวัดนะคะพัฒนาการจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดประธานหอการค้าจังหวัดร่วมงานแถลงข่าวด้วยเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของการจัดงานนี้นะคะเป้าหมายสำคัญเลยก็เพื่อที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาประยุกต์ใช้

0: ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งเกิดการสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะพร้อมทั้งบูรณาการอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะกิจกรรมภายในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยมีการแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันค่ะน้องหมอกน่าไปมากมีโซนเขานี่ก็คือ7อำเภอของนครนะคะก็คือลานสกาชวางพิปูนถ้ำพนราช้างกลางนพิตำแล้วก็พรหมคีรีโซนป่า6อำเภอทุ่งสงนาบอนทุ่งใหญ่บางขันร่นพิบูลจุฬาภรณ์โซนนา6อำเภอเชียนใหญ่ชะอวดปากพนังหัวไซเฉลิมพระเกียรติพระพรหมแล้วก็โซนเลค่ะมีอำเภอเมืองนะคะท่าศาลาสีชนแล้วก็ขนอมค่ะโอ้น่าสนใจมากซึ่งในงานเนี่ยนอกจากแบ่งเป็นโซนแล้วนะคะแต่ละโซนเนี่ยก็จะนำอัตลักษณ์ของเฉพาะพื้นที่แต่ละโซนเนี่ยที่มีทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมาจำหน่ายมาชมมาให้ได้โชว์มาให้แบบทุกคนได้ชมกันในงานเนี่ยค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างรายได้คืนกลับมาสู่ท้องถิ่นไฮไลท์กิจกรรมเด่นก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดบูธส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการนำเสนอสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตกรรมท้องถิ่นค่ะรวมไปถึงการตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ความร่วมมือแล้วก็ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจด้วยนะคะมีเงินรางวัลรวมหลายระดับสูงสุดถึง 20,000 บาทนะคะจากการประกวดบูธเนี่ยค่ะการประกวดร้องเพลงก็มีนะคะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะผู้นำท้องที่นะคะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบุคลากรท้องถิ่นเนี่ยได้มาแสดงความสามารถกันเงินรางวัลสูงสุดถึง 10,000 บาทค่ะแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงระดับผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมีการประกวดรำวงเวียนครกอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะแล้วก็มีอะไรนะการเดินแบบผ้าไทยการกุศลสืบสานภูมิปัญญาผ้าถิ่นเมืองนครนะคะโอ้โหดูจากกิจกรรมนี้แล้วน่าไปมากๆนะคะน้องหมอ10วันเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีโอกาสได้ไปนครช่วงนี้เนาะ 11-20 พฤษภาคมอย่าลืมไปเที่ยวงานนี้กันนะคะไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองคอนอย่างครบมิติทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อซ้อมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อซ้อมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็น

0: าถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: ต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังทุกคนลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะนะลงไปสุดใต้เลยของเรานะคะที่จังหวัดยะลาเนี่ยเขาก็มีการคุมเข้มค่ะเป็นการวางมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงรุกนะคะเพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดพฤติกรรมนะคะแล้วก็พร้อมกับวอนสื่อและก็ชาวเน็ตทุกคนด้วยให้หยุดแชร์ภาพเด็กที่เป็นการซ้ำเติมถึงความรุนแรงด้วยค่ะนายวีรวัฒน์บุญฤทธิ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569ค่ะเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านงานสงเคราะห์นะคะการสงเคราะห์และก็คุ้มครองสวัสดิการและส่งเสริมพฤติกรรมเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวอรวรรณชำชื่นค่ะพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยเป็นการเน้นชู6ประเด็นเร่งด่วนนะคะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยะลาด้วยกันโดยปัจจุบันนี้ค่ะมีสถานการณ์ที่เด็กในจังหวัดยะลาเนี่ยมีประเด็นที่น่ากังวลแล้วก็ที่ต้องเร่งแก้ไขมากๆเลย6ด้านด้วยกันค่ะจะประกอบไปด้วยด้านที่1 นะคะเป็นการดูแลของครอบครัว2เป็นปัญหาทางการศึกษา3สุขภาพจิต4ปัญหาของยาเสพติดในเยาวชน5พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการใช้ความรุนแรงค่ะและ6นะคะเป็นปัญหาของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กค่ะซึ่งการวางมาตรการสกัดปัญหาของการทอดทิ้งเด็กนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีการเสียการสร้างสรรค์หรือว่าการที่จะสื่อสารในรูปแบบที่ไม่สร้างสรรค์หรือว่าการที่จะเอารูปภาพเด็กมาโพสต์เป็นการแบบซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นบางทีเด็กถูกทอดทิ้งหรือว่าเด็กที่อยู่เป็นเด็กยากไร้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่อยากให้สื่อเนี่ยนำมาโพสต์ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำเด็กและก็มีความรุนแรงด้วยนะคะซึ่งพมจ.ของยะลาเนี่ยได้รายงานถึงมาตรการป้องกันและก็การแก้ไขค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาในการทอดทิ้งเด็กทารกในที่สาธารณะนะคะเราก็เห็นข่าวกันเยอะมากเลยคลอดออกมาแล้วก็นำไปทิ้งตามถังขยะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะเยอะมากๆโดยจะเน้นการทำงานผ่านศูนย์พึ่งได้ของ OSCC ค่ะและสายด่วน1300นะคะรวมถึงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในชุมชนพร้อมกับแนวคิดค่ะที่จะชูแนวคิดของการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ communication for change นะคะที่ไม่มีตีตราผู้กระทำผิดแต่เน้นการให้หาทางออกและก็ช่วยเหลืออย่างจริงจังค่ะต่อไปนะคะเป็นอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่กระเพาในหัวข้อที่วอนสื่อนะคะสื่อโซเชียลต่างๆเลยทุกสื่อเลยนะคะให้ยึดหลักหยุดแชร์เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กค่ะมีมติ

0: พัทลุงก็ต้องนึกถึงมโนราหรือว่าโนราเลยค่ะน้องหมอนะคะถือว่าเป็นสิ่งอันทรงคุณค่ามากๆก็เลยฝากเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจกับกีฬาโนราเกมเนี่ยร่วมเป็นกำลังใจร่วมชมร่วมเชียร์นะคะในการแข่งขันโนราเกมกันให้คึกคักค่ะนะย้ำว่า 27-30 พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: สวัสดีพี่จรินทร์พี่อุดรด้วยนะจ๊ะทักทายกันเข้ามาทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีพี่เลื่อนด้วยจ้าจากท่าชนะพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยน้องหมอเคยไปเที่ยวแล้วจองห้องพักแล้วไม่ตรงปกบ้างไหม
3: มีนะคะ
0: เยอะเลยใช่ไหมคะไม่ตรงปกนี่เป็นแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อย
3: ห้องอับไปกินอับแบบ
0: กินอับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ตอน
0: คือภาพสวย
3: ใช่ภาพสวยภาพที่เขาถ่ายมาโปรโมทก็จะเป็นมุมห้องกว้างๆวิวดีๆใช่ไหมคะแต่พอไปเช็คอินจริงๆก็จะเจอห้องแบบแคบๆไม่ตรงปกอะไรเงี้ย
0: ไม่ตรงปก
3: ใช่วิวทิวทัศน์ก็ไม่สวยนะคะ
0: แต่ก็ยังมีคนพัก
3: ยังมีคนพักอยู
0: ่ไม่ได้รกร้างแต่อย่างใด
3: ใ
0: ช่โอ้อันนี้ถือว่ายังโชคดีไม่ตรงปกก็คืออาจจะไม่ได้สวยตามที่ใจเราคิดไว้หรือว่าอาจจะไม่ได้สวยเป๊ะเหมือนกับในภาพถ่ายนี้ใช่ไหมคะที่เขามารีวงรีวิวกันโอ้แต่ว่าลูกค้ารายนี้น่าสงสารมากไปเจอโรงแรมร้างค่ะ
3: โอ้ย
0: หลอนกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกหลอนจัดเลยคืนละ 1,800 บาท
3: ค่ะ
0: เขาจองผ่านแอปค่ะนะแล้วก็เจอเจ้าของจริงเนี่ยกลายเป็นโรงแรมร้างซะงั้นนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะก็ยังเจอแบบเหมือนกับมีการติดยันหรืออะไรไว้เต็มหมดเลยอ่ะใช่เขาบอกว่าชวนคนหัวลุกกันเลยทีเดียวนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่ช็อกมากๆเลยมีผู้ใช้จากตรายหนึ่งนะออกมาแชร์ประสบการณ์นี้นะคะก็คือไปจองที่พักในจังหวัดตราดค่ะผ่านแอปพลิเคชันนะคะแต่พอไปถึงเนี่ยสรุปว่าเป็นโรงแรมร้างนะคะไม่เปิดให้บริการแล้วนะคะแล้วก็เมื่อได้ที่พักที่ใหม่เนี่ยก็อยู่ติดกันกับโรงแรมร้างเนี่ยสภาพภายในห้องนะคะที่พักที่ใหม่นะพอที่เก่ามาเจอเป็นที่ร้างก็ไปหาที่ใหม่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันที่ใหม่ก็ไปเจอกับยันพระเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเขาเรียกได้ว่าหลอนไม่กล้าเข้าไปพักเลยค่
3: ะ
0: เลยต้องชวนสามีลูกเก็บข้าวเก็บของกลับทันทีเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลไม้รูดค่ะอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะก็พบว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ยอยู่ติดชายหาดเลยน
3: ะ
0: มีลักษณะเป็นบ้านแบบเป็นนกดาวสามหลังพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆไม่มีอาคารล็อบบี้อะไรเหมือนกับโรงแรมอ่
3: ะ
0: นะคะก็คือมีแต่บ้านนกดาวตั้งเลยสามหลังสภาพเลยถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้หญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยอาคารก็ผุพังภายในห้องก็ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตู้โต๊ะเตียงแอร์อะไรทีวีไม่มีอะไรเลยก
3: ็คือ
0: เป
3: ็
0: นเปล่าๆเลยเป็นบ้านธรรมดาเปล่าๆเลยแล้วก็แม้แต่ร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเคยให้บริการมาก่อนเขาก็บอกว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะจากการสอบถามเนี่ยเจ้าของแคมป์นับดาวนะคะซึ่งเป็นที่พักที่เปิดอยู่ใกล
3: ้ๆ
0: ก็ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ถามหาโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยมาเจอแบบเนี้ย3รายละ ที่จองผ่านแอปมาในราคาประมาณคืน 1,800 แต่พอกลับมาถึงก็เป็นแบบเนี้ยสภาพที่เห็นก็คือรกร้างไม่สามารถพักได้นะคะซึ่งโรงแรมปิดมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วเองอ่
3: ะ
0: 2518นะคะเจ้าของโรงแรมเขาบอกเป็นชาวต่างชาติน
3: ะ
0: แล้วก็เจ้าของโรงแรมเนี่ยกลับไปบ้านเขานานแล้วนะคะกลับต่างประเทศไปนานแล้วนักท่องเที่ยวรายล่าสุดก็รู้สึกผิดหวังมากเลยเลยตัดสินใจเข้าพักในแคมป์ของตนนะคะก็คือแคมป์นับดาวเนี่ยค่าห้องคือละ500แต่อย่างที่บอกเลยค่ะมียงมียันอะไรเต็มไปหมดเลยสำหรับเรื่องยันนะคะเจ้าของเขาก็บอกว่าติดไว้ก็แค่ติดเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า
3: เขาแค่มาอุ่นใจ
0: จะอุ่นใจหรือจะน่ากลัวกว่าเดิมเนี่ยเนื่องจากบางคนกลัวความมืดแล้วก็สิ่งลี้ลับภายในห้องก็ยังมีพระเครื่องอยู่ด้วยนะโดยไม่ได้เจตนาทำให้น่ากลัวน
3: ะ
0: ทำให้ลูกค้าอุ่นใจค่ะแต่อาจจะคิดผิดก็ได้นะคะแบบนี้เอาเป็นว่าหยิบมาฝากเป็นเตือนแล้วกันเนาะดูรีวิวอะไรให้ดีนะคะตรวจสอบให้ดีนะคะเจอกันแบบนี้โหไม่ไหวจริงๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพ

0: ับค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ตัวแทนกลุ่มประมงและขนส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบ EMV Contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ๊ยยุงกัด
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
6: ้ M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอสมทเพื่อชุมชนสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายค่ะน้องโอณทวัฒน์ผู้ได้กำเนิดนะคะวันนี้พี่โออยู่นอกสถานที่ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในพื้นที่ที่เราจะมารายงานพูดคุยกันนะคะอย่างสัญญาณชัดเจนดีนะคะ
1: ครับผมชัดเจนดีครับ
2: ค่ะนะคะวันนี้ก็

0: ะคะพุธที่6มีนาคม2569ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพดินฟ้าอากาศเม
1: ื่
0: อเช้าต้องตกใจตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งเลยโห
1: ยังไงฮะ
0: ในพื้นที่ของพลังแมนะคะฟ้าร้องฟ้าลั่นยังกับฟ้าจะถล่ม แล้วก็ฝนตกนะคะในพื้นที่ของพลังแมจังหวัดชุมพรพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังได้ฝนกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าฟ้าร้องคำรามกันอย่างเดียว
1: มีแต่ฟ้าร้องอย่างเดียวนะครับไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองชุมพรเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะก็แสดงว่าอำเภอละแมโชคดีค่ะได้ทั้งฝนได้ทั้งฟ้าร้องนะคะดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะก็วันนี้พี่โอดูการวิเคราะห์เรดาร์ตรวจอากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่าแซะปัทิวเมืองสวีชุมพรกราบบุรีระนองนะคะแล้วก็ไชยาท่าฉางคีรีรัตน์นิคมบุญพินกาญจนดิษฐ์บ้านนาเดิมบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ในประเทศเมียนมาแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลของภาพตรวจอากาศนะคะเมื่อเวลา 12:45 นไม่แน่ใจว่าวันนี้ในพื้นที่อื่นๆจะเจอฝนกันในช่วงบ่ายๆกว่านี้หรือเปล่านะโหนะ
1: ต้องลุ้นกันต่อนะ
0: ใช่ค่ะอากาศก็เรียกได้ว่ายังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมแต่ก็มีประกาศในส่วนของการเตือนมาแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนใช่ไหมโหในช่วงนี้
1: ใช่ครับก็เป็นธรรมดานะครับช่วงของเขาเรียกว่าปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนนะครับในพื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็จะเตือนในเรื่องราวของพายุต่างๆที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับฉะนั้นก็บางทีมันก็เป็นแค่พายุฝนนะครับพี่โอครับก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่า
0: เพราะว่ามีประกาศเตือนมาก็คือในช่วงวันนี้6พฤษภาคมต้องระวังพายุฤดูร้อนทั่วไทยนะคะมวลอากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงค่ะส่วน 8-12 พฤษภาคมฝนก็จะตกต่อเนื่องแล้วก็ลมเปลี่ยนทิศนะคะทิศทางลมจะเริ่มเปลี่ยนค่ะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นส่วน 15-17 พฤษภาคมนะคะสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้มีสัญญาณว่าประเทศไทยเราอาจจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรได้กักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีสวนทุเรียนโ
1: อ๋
0: ยังไม่ได้โยงลูกอะไรแบบนี้ต้องรีบดำเนินการนะคะเตรียมเพื่อที่จะรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับครับต้องมีการเตรียมตัวกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทราบว่าทุเรียนกำลังใกล้จะตัดได้แล้วด้วยนะครับถ้าเจอลมแรงๆเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำตาตกแน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมคะที่โอ้โหทุเรียนเขาเนี่ยเกิดความเสียหายเยอะมากเฉพาะในสวนทุเรียนนะคะดังนั้นชุมพรบ้านเราคือเตรียมตัวใกล้จะได้ตัดผลผลิตแล้วด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็ต้องดูแลกันให้ดีด้วยความห่วงใยกันมากๆเลยนะคะ
1: ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจที่อยากจะชวนพี่โอคุยวันนี้เลยแหละนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการท่องเที่ยวครับเพราะว่าเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้เกิดเหตุเรื่องของคนจมน้ำในพื้นที่ของหาดทุ่งวัวเล่นที่ตำบลสะพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพี่โอเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกัน2ปีก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับวันที่3เหมือนกันนะครับ3พฤษภาคมของปี2568เนี่ยก็มีเหตุของคนจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่หาดทุ่งวัวเล่นนะครับแต่พอมาปีนี้นะครับ3พฤษภาคม2569ก็มีคนจมน้ำในพื้นที่ของหาดทุ่งวัวเล่นเหมือนกันนะครับพี่โอ๋นะซึ่งก็จากการไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็ทราบว่าจุดที่มีการจมน้ำดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นร่องน้ำลึกนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีการน้ำไหลวนในเขตของชายหาดทุ่งวัวเล่นพอดีนะครับซึ่งก็หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุบ่อยอย่างนี้ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนจริงๆแล้วมีการแจ้งเตือนนะครับมีป้ายแจ้งเตือนมีคนคอยแจ้งเตือนอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นบ้างละนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจป้ายเตือนอะไรต่างๆบ้างละนะครับก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบว่าเป็นน้องที่เดินทางมา

0: จากจังหวัดสระบุรีมากับคุณพ่อนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์กันมา2คนกับคุณพ่อนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำที่หาดทุ่งหัวแล่นนะฮะคุณพ่อเองเนี่ยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่2คนพ่อลูกเนี่ยคุณพ่อชวนลูกแล้วบอกว่าขึ้นฝั่งกันเถอะอะไรเงี้ยนะครับส่วนลูกบอกว่าขอเล่นต่ออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะตามขึ้นไปนะครับคุณพ่อหันหลังไปอีกทีนึงลูกจมน้ำหายไปแล้วนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นไลฟ์การ์ดในพื้นที่เนี่ยนะครับลงไปให้การช่วยเหลือนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะช่วยขึ้นมาได้แต่ก็นั่นแหละนะครับจมน้ำเกิน3นาทีเกิน5นาทีเนี่ยนะครับก็ทำให้น้องเนี่ยนะครับก็ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับผมเองก็ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเรื่องของพ่อของเด็กเนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะนำร่างของน้องเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสระบุรีนะครับแต่ว่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็อยากจะเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ขับลงมาเนี่ยกลับไปจำนำเพื่อเอาเงินมาทำศพลูกนะครับซึ่งก็หลังจากที่ผมได้ทราบข่าวนะครับผมก็ได้มีการเปิดรับบริจาคนะครับรับบริจาคเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางในมาบัญชีของแจ้งเหตุชุมพรนะครับพี่โอเชื่อไหมครับว่ามีคนชุมพรเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไปทำจัดงานศพให้น้องเนี่ยกว่า 180,000 บาทเลยทีเดียวครับพี่โอครับ
1: นะฮะก็เป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะพี่น้องชาวชุมพร
0: ใช่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าคนชุมพรเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทอดทิ้งนะครับถึงแม้ว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นคนต่างพื้นที่นะครับแต่ชาวชุมพรก็มีน้ำใจมากๆนะครับมีการเข้าไปคอมเมนต์มีการไปบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดงานศพให้น้องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณพ่อของน้องก็ส่งคลิปมาเมื่อวานนะครับมาแสดงความขอบคุณชาวชุมพรให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ชื่นชมน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวชุมพรนะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากจะให้เกิดดังนั้นจะไปเล่นน้ำที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ปกครองนะคะก็ต้องดูแลบุตรหลานให้ดีและช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของอุบัติเหตุจากเด็กๆที่ไปเล่นน้ำอาจจะเป็นน้ำสระว่ายน้ำปกติก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่านิ่งนอนใจใช่ไหมโห
0: ใช่ครับถ้าคนเล่นน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอันตรายมากๆนะครับต้องโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะครับผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือหมายถึงชีวิตทันทีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะอายุรุ่นหน่อยยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เตือนกันนะด้วยความห่วงใยนะคะจริงๆเนี่ยก็ไม่เฉพาะแต่เด็กนะหนูบางทีผู้ใหญ่เองเนี่ยบางทีเป็นตะคริวจมน้ำใช
0: ่
1: ไหมคะมันก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ใช่
1: นะดังนั้นก็อย่าประมาทค่ะนะบางคนว่ายน้ำเก่งๆจมน้ำเสียชีวิตก็มีนะมันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาหลากหลายมากมายดังนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้ดีนะคะอย่าชะล่าใจอย่าประมาท
0: ใช่นะครับเดี๋ยวไปในช่วงของ Mcord Radio Go Green นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการหยุดโลกร้อนด้วยตัวเองเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับพี่โอ๋น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเจอพี่โอ๋กันใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่โอ๋จะมาคุยกันต่อในช่วงของ2โอ๋2คุณข่าวนะคะ
0: โอเคครับผม
2: Mcord Radio Go Green
0: ครับช่วงของ Mcord Radio Go Green นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของ10วิธีหยุดโลกร้อนด้วยตัวเองนะครับเพื่อร่วมกันรักโลกก่อนจะสายเกินแก้นะครับผมหยิบข้อมูลมาเขาบอกว่าสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะครับแนะนํา10วิธีการหยุดโลกร้อนด้วยตนเองร่วมกันรักโลกก่อนที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตจะเผชิญกับปัญหาตามมาจนสายเกินแก้นะครับเขาบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่โลกกําลังเผชิญเกิดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะครับส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งยังเกิดปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่มนุษย์ที่จะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายนะครับเสี่ยงที่สัตว์ขั้วโลกจะสูญพันธุ์อีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติทำให้เกิดทั้งปัญหาน้ำท่วมพายุต่างๆทางสห ประชาชาติเองเนี่ยนะครับได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้ออกคำแนะนำ10วิธีหยุดโลกร้อนที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับวิธีแรกก็คือลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดและทำได้หลายวิธีเช่นการปรับลดอุณหภูมิแอร์ไม่ให้เย็นเกินไปนะครับคงที่ไว้ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสนะครับการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดไส้มาเป็นหลอดLED นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ฉลากประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการซักผ้าด้วยน้ำเย็นนะครับตากผ้าให้แอร์โดยธรรมชาติแทนการใช้เครื่องอบผ้านะครับก็คือตากผ้าด้วยลมธรรมชาตินี่แหละนะครับแทนการใช้เครื่องอบผ้านั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการเดินปั่นจักรยานหรือเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับเป็นที่รู้กันว่าการใช้รถยนต์ในรถยนต์ส่วนตัวในปริมาณมากเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับหากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเดินทางใกล้ๆด้วยรถยนต์เป็นการเดินหรือเป็นการปั่นจักรยานแทนนะครับนอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้วนะครับยังช่วยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงอีกด้วยนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารจำพวกผักให้มากขึ้นนะครับข้อนี้ใครหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าการประหยัดขออภัยนะครับการรับประทานผักและผลไม้หรือพืชตระกูลถั่วและเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตอาหารที่มาจากพืช นั้นสร้างก๊าซเรือนกระจกได้น้อยกว่าอาหารจำพวกอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนวิธีการเดินทางใหม่ๆนะครับบางคนบอกว่าหากต้องเดินทางไกลเนี่ยจะต้องไปโดยเครื่องบินเท่านั้นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเครื่องบินนั้นนะครับใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมหาศาลและการบินแต่ละครั้งก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมากนะครับหากเราลองเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากการนั่งเครื่องบินมาเป็นการเดินทางด้วยรถไฟเรือหรือว่าระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องของโลกร้อนแล้วนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือมีประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้สัมผัสอีกด้วยนะครับข้อต่อไปก็คือการรับประทานอาหารให้หมดนะครับถือเป็นอีกหนึ่งวิธีรักโลกที่ใครก็สามารถทำได้นะครับซึ่งทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเหลือหรือทิ้งเศษอาหารที่บูดเน่าอยู่ในบ่อขยะจะมีการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงมากดังนั้นเราควรรับประทานอาหารที่ซื้อมาให้หมดด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีของการลดการใช้ซ้ำการซ่อมแซมหรือรีไซเคิลนะครับซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยโลกเราได้อย่างมากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสู่การตลาดนะครับซึ่งเราสามารถลดการซื้อของไม่จำเป็นหรือสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ได้ก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกันนะครับมีการเปลี่ยนแหล่งพลังงานในบ้านนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับถือเป็นอีกวิธีที่มีหลายๆบ้านเริ่มนำมาใช้แล้วนั่นก็คือการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับซึ่งก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินสูงแต่หากคิดถึงความคุ้มค่าแล้วนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังทำให้บินค่าไฟของคุณถูกลงอีกด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับเช่นเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับรวมไปถึงการช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการรักโลกนะครับก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับนี่คือช่วงของ MCOT Radio Go Green ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ด้วยครับ
2: MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mpod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mpod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนรุมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
0: กลับเข้ามาในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วง2โอ2มุมข่าวนะครับจะได้มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับพี่โอเข้ามาในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่โอครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะคะก็วันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวเนื่องจากว่าอยู่นอกสถานที่บางครั้งสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่ามีประเด็นข่าวสารค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรมารายงานมาพูดคุยกันต่อนะคะน้องโอ๋
0: ใช่ครับนะครับก็มีประเด็นข่าวที่หยิบมาจากทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรบ้างละนะครับจากเพจข่าวต่างๆแล้วก็จากข้อมูลข่าวสารที่เราเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันเองนะครับพี่โอ๋ครับ
1: ค่ะใช่ค่ะนะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังเรื่องของแลนด์บิชโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ตอนนี้สื่อโทรทัศน์ก็ดีนะคะแล้วก็สื่อวิทยุอย่างเราก็ดียังคงมีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะตอนแรกวันที่8พฤษภาคมใช่ไหมหนูที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเขาจะลงพื้นที่ชุมพรแต่ตอนนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่าเลื่อนออกไปซึ่งการเลื่อนออกไปเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าจะมากันในช่วงไหนอย่างไรนะคะก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะจะทำให้สร้างงานสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆตามมามากมายต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็ทำประชามติกันให้ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่นั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะนะก็รอติดตามกันค่ะนะเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตามองกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้เอาล่ะไปดูในพื้นที่ของชุมพรนะน้องโอ๋ก็มีเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะในส่วนของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีค่ะด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะคะเนื่องในโอกาสมหามงคล6รอบค่ะซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่กับกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2564ค่ะก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจะมีนายอำเภอสวีตัวแทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรผู้แทนส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตลมศักดิ์บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครนะคะพี่น้องประชาชนไปเข้าร่วมโครงการนะคะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องก็ สามารถค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้นะคะก็ลดความรุนแรงแล้วก็อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้สตรีในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ในการสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญแน่ของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะคะอันนี้เขาก็จัดที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะน้องโอ๋นะ
0: ครับนะฮะก็มีคนสนใจเข้าไปร่วมตรวจจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวซึ่งเป็นข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับพี่โอ๋ครับก็คือทางจังหวัดชุมพรนี่ครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิ๋วสารกลางจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับก็ทางการประชุมครั้งนี้นะครับทางจังหวัดชุมพรได้พิจารณาประเด็นหลักๆเรื่องสถานที่จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์นะครับที่ประชุมมีมติยืนยันเลือกใช้บริเวณพื้นที่หนองใหญ่นะครับก็คือที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่ตำบลบางลึกเป็นสถานที่ประดิษฐานซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดใหญ่ของจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่สำคัญเชิงสัญลักษณ์และมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีนะครับส่วนสถานที่เผาดอกไม้จันทร์นะครับได้พิจารณากำหนดให้วัดสามแก้วที่ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นวัดที่มีความพร้อมและตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณพิธีหลักนั่นเองครับพี่โอ๋ครับนี่ก็คือการสรุปเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่โอ๋ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะน้องโอ๋ในเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะที่มาให้บริการในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะที่สวีเนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะแต่ยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะเผื่อว่าใครจะไปที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอสวีวันที่8 11 13พฤษภาคมค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะ14ถึง15พฤษภาคมค่ะที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอละแมนะคะ18ถึง20พฤษภาคมค่ะที่หอประชุมโรงเรียนท่าแซรัชดาพิเศษนะคะแล้วก็วันที่21ถึง22พฤษภาคมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักปากน้ำชุมพรนะคะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถใช้บริการได้ฟรีนะคะแต่ว่าท่านก็อาจจะต้องติดต่อประสานกันไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าสิทธิ์เนี่ยในแต่ละวันจะเต็มหรือยังนะน้องโอ๋นะอันนี้ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีๆอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทุกอำเภอนะคะได้ไปใช้บริการกันนะคะ
0: ครับก็หลายสถานที่ในทุกอำเภอเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันที่8 11 13พฤษภาคมนะครับ8 11 13เนี่ยอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะครับ14 15พฤษภาคมที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอละแมนะครับบางคนจดไม่ทันนะครับ18ถึง20เนี่ยนะครับอยู่ที่
1: ท่าแซ
0: รัชดาพิเศษนะครับ21 22เนี่ยอยู่ที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลปากน้ำชุมพรนะครับก็ไปใช้บริการกันได้
1: พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็อาจจะมาใช้บริการที่หลังสวนก็ได้นะคะ
0: นะก็คัดกรองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อหาวิธีถ้าเจอแล้วก็จะได้มีวิธีการรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆในระยะแรกๆนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่เราคงต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะ
0: ครับมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ของชายหาดอรุโนไทยนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดเนื่องในวันชัตรมงคลนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่10นะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการกิจ อาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคลนะครับโดยนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะชายหาดบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรที่ปากน้ำตะโกและชายหาดอรุโนทัยหมู่ที่1ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับประกอบด้วยจิตอาสาและประชาชนร่วมกันเก็บขยะพลาสติกเศษซากทางทะเลนะครับมีการปรับปรุงภูมิศาสตร์ภูมิทัศน์นะครับโดยรอบของชายหาดอรุโนทัยเพื่อความสะอาดบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรปากน้ำตะโกซึ่งก็เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีของชาวจังหวัดชุมพรที่พร้อมใจการสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามในพื้นที่ของตำบลทุ่งตะโกด้วยครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันสักช่วงหนึ่งนะคะน้องโอก็เดี๋ยวส่งมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับน้องโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่โอขออนุญาตลารายการกันไปเลยในช่วงนี้นะคะ
0: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สนับสนุนโดย Red Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat หอม
7: เข้มถึงใจ
8: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
9: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
8: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
10: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
4: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสุด1ซองสีดำสุด2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
6: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mpot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
7: ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้สองโอสองมุมข่าวนะครับวันนี้เหลือโอเดียวแล้วนะครับพี่โอนฤมลติดภารกิจอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วก็มีการโฟนอินโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับสองโอสองมุมข่าวมีข่าวจากทางจังหวัดชุมพรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569นะครับเป็นการประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569ครั้งที่1เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอเด็กและเยาวชนดีเด่นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมกพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2569นะครับโดยมีการคัดเลือกผลงานของเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนบุคคลและองค์กรจำนวน4ประเภทนะครับได้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน4รางวัลและส่งผลงานหลักฐานประกอบผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชนภายในวันที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ดำเนินการเปิดให้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง20เมษายนโดยมีผู้สมัครประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน3คนนะครับประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน1กลุ่มประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน3คนนะครับและประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน1คนมีการเสนอต่อคณะกรรมการโดยใช้เกณฑ์คะแนนสำหรับการพิจารณาตามกำหนดนะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจังหวัดชุมพรจะมีเยาวชนที่ดีเด่นระดับชาติกี่คนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรเนี่ยขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สฤษีนะครับภายใต้แนวคิดเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขนั่นเองนะครับก็มีการเปิดโอกาสให้ทางบ้านเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเลขมงคลเลขสวยเสริมดวงเสริมบารมีชีวีเกษมสุขได้นะครับโดยการลงทะเบียนร่วมประมูลกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วจะมีการเริ่มปิดการประมูลในวันที่13มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปตามลำดับในบัญชีหมายเลขนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะไปหาข้อมูลไปดูข้อมูลนะครับลองไปได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ทาง LINE Official ID @s596dklxW นะครับหรือว่าสายด่วนที่1584หรือโทรศัพท์สายตรงก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจโทรไปที่077-658-264นะครับและ077-658-266นั่นเองนะครับก็เป็นการมีการประมูลเลขสวยนะครับเลขทะเบียนสำหรับรถกระบะนะครับรถปิกอัพเนี่ยนะครับก็จำนวน301หมายเลขนะครับแล้วก็มีใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ www.ทะเบียนรถ.com ได้เลยนะครับก็หาข้อมูลไปนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามีรถสวยๆแล้วก็อยากจะได้ป้ายทะเบียนสวยๆไว้ใช้กันด้วยนะครับก็แจ้งกันเข้ามาจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรมีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี2569เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติของจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะครับโดยมีนายสุพิสาร
0: แพลือนะครับท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมงานณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับในการนี้นะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานการจัดงานในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากโรคและอุบัติเหตุเพื่อให้แรงงานทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชุมพรต่อไปนะครับส่วนด้านนายสุพิสารแพลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตการค้าและการบริการนะครับขณะเดียวกันวันที่10พฤษภาคมของทุกปีก็ยังเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อระลึกถึงผู้สูญเสียจากการทำงานและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ไทยแลนด์อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็นำข่าวมาจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับนำมาแจ้งให้กับคุณฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการสร้างสุขภาพดีในงานวิ่งปรินซ์วีรศิลป์ฮาฟมาราธอน2026นะครับณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึกนะครับโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานเปิดงานปรินท์วีรศิลป์ฮาฟมาราธอน2026โดยมีนางพนักกรชูกิติวิบูลนายกเหล่าข้าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนักวิ่งจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่ตำบลบางเลือกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่โครงการหนองใหญ่นะครับก็เป็นแบ่งออกเป็น3ระยะทางนะครับได้แก่5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมืออย่างระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคประชาชนนะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรสู่สังคมแห่งสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการ2โอ2มุมข่าววันนี้นะครับเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้ายังมีรายการดีๆจากพี่โอให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อครับ
11: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

สองโอสองมุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณัฐวัฒน์พบกันทุกวันพุธ M-COT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา14 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเอกนิติพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลศึกษาเดิมมาอัปเดตใหม่นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจภาพรวมเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้นการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนสายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่3ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง สิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 ถึง 05:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
15: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
16: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: สุขใจไปกับเพลงโดย เจโอณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายนะคะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงอยู่กับโอนฤมลที่นี่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังอสมทชุมพร Mcord Radio Network 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ฟังครอบคลุมชัดเจนนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นเพื่อนกันยามบ่ายๆนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะโอนฤมลตันบินดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันสุขเลยนะคะบ่ายๆแบบนี้ก็มาฟังเพลงค่ะให้ผ่อนคลายสบายใจกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งมอบความสุขกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงอยากจะส่งมอบเพลงให้นะคะกับแฟนๆรายการของเรา0776415670นะคะ0776415670ทักทายพูดคุยกันได้นะคะช่วงแรกเปิดรายการค่ะด้วยเพลงเพราะๆคุณได้ฟังกันไปแล้วช่วงนี้ก็ต้องมาตามต่อนะคะคุณผู้ฟังด้วยเพลงเพราะๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันอีกหนึ่งช่วงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาพูดคุยกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงของสุขใจไปกับเพลงค่ะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้านะคะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรีนะคะ33รายการเลยค่ะแล้วก็รับของที่ระลึกนะคะไฮลักซ์ลีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะไปอ่านข่าวข่าวหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือเป็นเด็กหญิงวัย13ปีค่ะเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะพบว่ามีเนื้องอกเต็มช่องท้องเลยค่ะนะคะต้นเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาจากพ่ออ้าวทำไมถึงมาจากพ่อเกิดอะไรขึ้นนะคะเคสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ฟังโอ้สรุปแบบย่อๆเลยนะคะก็คือเกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะที่เด็กหญิงอายุแค่13ปีเท่านั้นป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายนะคะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยพบว่าเซลล์มะเร็งของเธอเนี่ยได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่องท้องของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้องอกนะคะแพทย์เนี่ยก็ได้ชี้ปัจจัยสำคัญนะคะของการเกิดโรคนี้มีต้นเหตุมาจากพ่อของเธอคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการกินอาหารหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังก็แพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยบอกว่าระหว่างผ่าตัดนะคะพบว่าอาการของเด็กหญิงรายนี้เนี่ยร้ายแรงมากมีเซลล์มะเร็งเนี่ยแพร่กระจายไปหลายส่วนของร่างกายค่ะหลังจากเปิดช่องท้องแล้วก็พบว่ามีเนื้องอกขนาดต่างๆคล้ายกับเมล็ดถั่วกระจายอยู่ทั่วท้องเลยนะคะทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้ทางเลือกเดียวก็คือต้องปิดช่องท้องหมอยอมรับค่ะว่ากรณีเช่นนี้การผ่าตัดและการรักษาให้หายขาดนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะโดยแพทย์บอกว่าหญิงเด็กหญิงรายนี้เนี่ยไม่มีประวัติการสูบบุหรี่แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอป่วยเป็นมะเร็งก็คือการได้รับควันบุหรี่มือสองนั่นเองค่ะเนื่องจากเธออาศัยอยู่ในบ้านกับพ่อของเธอนะคะซึ่งพ่อของเธอเนี่ยสูบบุหรี่จัดมากนะคะและพ่อของเด็กหญิงเนี่ยไม่เคยหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกเนี่ยได้รับควันบุหรี่ที่บ้านเลยทำให้เธอเนี่ยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องแล้วก็สูดดมควันบุหรี่มือสองในปริมาณมากแล้วก็เป็นเวลานานนั่นเองคุณผู้ฟังคงจะสังเกตเห็นได้นะคะโอเคยไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยคือเขาจะสูบบุหรี่กันเยอะมากขนาดในร้านอาหารเนี่ยเขาก็สูบแบบอิสระเสรีประเทศไทยบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคะที่ร้านอาหารแล้วก็พื้นที่สาธารณะเนี่ยเขาไม่ให้สูบบุหรี่นะคะก็จะมีการจัดสถานที่สูบบุหรี่เอาไว้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังบอกแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าควันบุหรี่เนี่ยมีสารอันตรายในปริมาณมากถ้าสูดดูดควันบุหรี่เป็นเวลานานเนี่ยแม้จะเป็นควันบุหรี่มือสองแต่ก็สามารถที่จะทำลายระบบต่างๆในร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ลูกของคุณป่วยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สูบบุหรี่ทั้งหลายค่ะอย่าเอาควันบุหรี่มือสองไปให้กับเด็กๆนะคะอันนี้ห่วงใยแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ้านใครค่ะที่ยังมีคนสูบบุหรี่อยู่นะคะคุณก็ออกไปสูบที่อื่นอย่าให้ลูกๆหลานๆเห็นนะคะคุณผู้ฟังพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นยังไงล่ะนะคะเด็กอายุ13เท่านั้นเองคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะไม่ใช่ในประเทศไทยแต่บ้านเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวไงใช่ไหมคะดังนั้นก็ฝากเตือนสติข้อคิดดีๆกันเอาไว้นะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือจะเป็นน้องๆวัยรุ่นก็ตามที่คิดอยากจะลองบุหรี่นะคะจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากหรือบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ใดๆก็แล้วแต่มีโทษเท่านั้นนะคะเลิกได้เลิกนะคะก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่พยายามจะเลิกบุหรี่ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะนะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ

0: ไปติดตามกันค่ะในช่วงนี้นานาสารพันสาระค่ะ
1: สารพันสาระ
0: เอาละค่ะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของผลไม้นะคะแน่นอนค่ะผลไม้ก็บางคนบอกว่ากินผลไม้แล้วไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วผลไม้ก็แฝงไปด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะ7ผลไม้ที่เขาบอกว่าน้ำตาลน้อยนะคะกินได้ทุกวันสำหรับคนที่รักสุขภาพสายลดน้ำหนักแต่บางกลุ่มก็ควรจะเลี่ยงนะคะบางคนบอกว่าผลไม้เนี่ยเป็นเมนูสุขภาพนะกินได้ทุกวันไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้น้ำตาลน้อยนะคะซึ่งก็จะมีผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับบางคนบางกลุ่มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคุณผู้ฟังมาดูรายชื่อผลไม้อะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำมากอุดมไปด้วยไขมันดีค่ะบำรุงหัวใจผิวพรรณนะคะแต่ไม่เหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักแบบเคร่งครัดเพราะว่าให้พลังงานสูงนะคะผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดบางประเภทก็ไม่ควรจะกินเยอะนะคะสตรอเบอรี่ค่ะผลไม้เปรี้ยวหวานที่มีน้ำตาลต่ำวิตามินซีสูงนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ผิวพรรณสดใสแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะคะหรือผู้ที่มีปัญหากรดไหลย้อนเพราะว่าอาจจะกระตุ้นอาการได้บลูเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะว่ามีน้ำตาลไม่มากนะคะเหมาะกับการกินเป็นของว่างเพื่อสุขภาพแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดนะคะเนื่องจากวิตามินเคอาจมีผลต่อยาค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงค่ะมีไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนานเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนเพราะอาจทำให้ท้องอืดได้นะคะกีวีค่ะผลไม้ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมีน้ำตาลต่ำนะคะเหมาะกับการกินตอนเช้าแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กีวีหรือผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารนะคะเนื่องจากมีกรดค่อนข้างสูงค่ะฝรั่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำมากอีกชนิดนึงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยให้อิ่มนานเหมาะกับสายลดน้ำหนักแต่ก็ไม่เหมาะค่ะกับคนที่มีการท้องผูกหนักนะคะหรือมีปัญหาลำไส้เพราะอาจจะทำให้แน่นท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงแตงโมค่ะ

0: รสหวานนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีน้ำตาลต่อ100กรัมไม่สูงมากแต่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะคะก็ทำให้สดชื่นแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลสูงค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วนะคะดังนั้นผลไม้นะคะไม่ได้แปลว่ากินได้กับทุกคนนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นต้องเลือกด้วยค่ะเพราะว่าผลไม้ที่บอกมาถึงแม้ว่าจะมีน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับบางกลุ่มบางคนนะคะการเลือกกินผลไม้ก็ควรจะพิจารณาจากสภาพร่างกายโรคประจำตัวแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะกินอย่างพอดีแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะคือกุญแจสำคัญค่ะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่ไม่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะคะก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวข้อมูลตรงนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่การเลือกกินของดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
2: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วค่ะเวลาก็ไปแบบรวดเร็วใช่ไหมคะในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาค่ะนะก็ส่งความสุขความสบายใจกันคุณผู้ฟังฟังเพลงแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกอารมณ์ดีใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครฟังเพลงแล้วเครียดนะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการฟังเพลงถือว่าเป็นการผ่อนคลายค่ะเป็นการทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนะคะเบิกบานร้องตามไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีนะคะยิ่งได้มีการออกเสียงร้องเพลงค่ะโอ้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคือก็จะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยเปิดวิทยุไว้เป็นเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าบางคนเปิดกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะถึงเที่ยงคืนเลยนะหรือบางคนก็อาจจะเปิดช่วงกลางวันค่ะนะก็มีวิทยุฟังเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีบางคนทำงานไปด้วยเปิดวิทยุฟังไปด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะหลายๆกำลังใจคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมทชุมพรของเรานะคะทั้งเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆเราพยายามที่จะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็ใครมีเรื่องราวข่าวสารใดอยากจะแจ้งผ่านทางทีมงานอสมทชุมพรของเราก็ยินดีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะใครที่ทำงานก็มีความสุขกับงานค่ะคุณผู้ฟังเติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันได้ทุกๆช่วงของดีเจนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพรของเราอยู่กับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะเอาไว้จะเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนในช่วงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะ

ไอ้โหลกอกไอ้โหลอายย่าที่ลั่งเครื่องเชียงสุยามบ้าไปตั้งที่มาหรืออ้อนนี่พอที่เจ้าจ้าไอ้โหลไหวไอ้โหลกอกอาสวัสดีพี่น้องเต็มมันในอันป้าอันปอนปอนที่โรมันพอที่เดี๋ยวแหละข้าพเจ้าดีใจเตโบตินมากกันคลักคลักมากกันจังเสียมากกันเต็มอันเมื่อมากกันแล้วพี่น้องหน้าหาย่ารำคาญมาแล้วเราอย่าลืมนะครับก้าวไปในโรงครัวรับประทานอาหารกันก่อนแล้วตันกินกันให้สบายใจเลยนะครับชวนป๋อชวนแม่ชวนลูกชูมาตายอย่างรถให้ไปรับโป้ชูมากันนะกินกันอ่านแต่ตุ้งปฏิจะถือมาแล้วนะพี่เลวพี่เลวพี่เลวตุ้งปฏิจะถือมาแล้วการุณาหลักแกงคนทุ่งนะครับเอากันในจังเทียนนู้ยไปทำตุ้งเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวมันหลักกับปณีกินให้เหมือนหัวทูกินให้เหมือนจานทูแล้วกินกันจังเทียกินกันในเจ้างานจิบไม่แล้ว

0: ข้นรึดรึดข้นคลักคลักในครัวนุเป็นซักแล้วนุมาแต่ปัตตานีนุมาแต่ยาลาติวาธานุรถนุมาแต่นอคอนมาแล้วเนี่ยลืมข้าวไปโรงครัวพ่นครัวไปแล้วพ่นไปในครัว
1: มือพ่นครัวมือคล้องหรออ
0: ย่าไปในคล้องแล้วกินข้าวกินน้ำ
2: เด้ออย่าได้ลองกินข้าววันแรกอย่าได้ลองทำบุญมั่งตีนี่เบอร์หัวจ้ามตัวอย่างไรเจ้าไหนเสือเลยนี่นี่มาตรงนี้แย่งเบี้ยลงไปมั่งตามมาเจ๊ขี้คลาดเลยนี่รีบทำบุญไม่ใจหลังหู้

0: มฉันเคยกลับเปลี่ยนบอกนาซบได้มาเป็นเบิ้นเบิ้นแล้วนะหันนั้นฉันไปกลับอยู่ที่นาซบพอดีลั่งรุ่งซบไอวงเล่นมันจังซี่อ่ะฉันนั่งกับขับรถมาช่องคันหัวแดงแปรแต่ทูมันข้าวรถตะหัวแดงทูข้าวนี่หญ้ายัดหญ้ายัดไม่ใช่บ่เราฉันกับบดบอกบ่กรกแรกจนเลยว่าโอ้อันนี้พอได้พอได้เออดูรถนายก็มาตั้งมัวตั้งจ้าเบอร์เก้ามาช่องรถบ่เราที่นั่งเล่นหายออกขึ้นเล่นใช่หมด
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็นชอบนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขากฤษฎีกาแทนปกรณ์นินประพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลในภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
15: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
16: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
17: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
18: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
19: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พ พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
20: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
21: Mquad Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
22: โกยามบ่าย
23: ซุปเปอร์ฮิต
24: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
22: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็น3ชั่วโมงรวดกับเพลงไทยลูกทุ่งในบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำเพลงโปรดได้เลยทาง0776415567เป็นกำลังใจในการทำงานเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในสวนฟังอยู่ในรถนะครับก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำด้วยก็แล้วกันนะครับมีข่าวด่วนแจ้งกันเข้ามานะครับว่าเมื่อประมาณสัก14:30 นที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำอยู่บริเวณสะพานคลองละมุนะครับก่อนถึงแยกนากระตามขาล่องใต้ในถนนเพชรเกษมนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ15รายนะครับใน15รายนี้มีสาหัส3รายด้วยนะครับจนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในพื้นที่ของถนนเพชรเกษมที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ก่อนถึงแยกนากระตามประมาณสัก200เมตรน่าจะได้ตรงนั้นนะครับเป็นเหตุเกิดขาล่องใต้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ขับรถขาล่องใต้อยู่ในขณะนี้นะครับถ้าผ่านแยกนากระตามก็จะพบว่ามีรถติดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายเริ่มต้นกันแล้วนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับนี่คือเพลงของจินตราภูลาภเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับต่อเนื่องด้วยดวงจันทร์สวรรณีโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: โกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยา

ช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับเพลงโปรดที่หลายๆคนชื่นชอบมาเมื่อในอดีตนะครับวันนี้มีขอมาอีกก็เลยได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะที่โขยามบ่ายนะครับยังดูแลกันต่อตรงนี้นะครับสองความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งในวันนี้วันพุธแห่งชาตินะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆที่เป็นเจ้าของกันได้ที่บริษัท Hondaชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับดาว0บาทมีจริงนะครับพร้อมทั้งของแจกของแถมมากมายเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้แล้ววันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาเท่านั้นนะครับ

ินตราภูลาภนะครับนี่คือฝากคำขอโทษนะครับจัดให้ฟังตามคำแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บ้านบางลึกนะครับบอกว่าติดตามรับฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยโทรมาขอเพลงสักครั้งเดียวนะวันนี้โทรมาก็เลยได้ฟังนะครับจริงๆแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้ตลอดนะครับอยู่ดูแลกันเป็นประจำอย่างนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่ยิ่งหย่องยอดบัวงามแท็กซี่กับนางโลมนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายยังกลับมาดูแลกันต่อเหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังมีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงนะครับแต่ว่าไปฟังข่าวกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: รถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลสิริพงษ์ยันออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในส่วนของ200,000,000 บาทจะเอามาช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงน้ำมันที่ผ่านมาโดยผ่านโครงการลักษณะเงินอุดหนุนที่ประชาชนส่วนอีก200,000,000,000เป็นการช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลาร์รูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน200,000,000 บาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิกออปุ๋ยธงเขียวพลัดนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30จังหวัดทั่วไทยในฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6ถึง7พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนด์บริดคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์นายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บริดว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบด้วยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับเสียงสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพ

0: 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สัตติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บริดจ์อาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บริดจ์ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
13: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
12: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุง

0: ไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดอย่างรับหน้าที่นำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันต่อจนถึง 6:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้3ชั่วโมงรวดที่คุณจะได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันอย่างนี้นะครับแนะนำเพลงโปรดได้เลยทาง0776415 67ดูแลกันในชั่วโมงที่2พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับหาปุ๋ยมาใส่กันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราทุเรียนมังคุดเงาะต่างๆนะครับรู้จะเป็นพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่และการใส่ปุ๋ยนะครับฉะนั้นเลือกปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพและราคาไม่แพงด้วยนะครับเลือกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรนะครับและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงไกลบ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายราคาไม่แพงนะครับติดต่อสอบถามกันได้เลยที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับที่โกยามบายดูแลกันต่อนะครับเพลงเพราะๆยังมีให้ฟังกันต่อเนื่องไผ่พงศธรนุ่มนอปขอครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: โอ้ยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตร้าโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตร้าโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ก็เป็นเพลงที่ถูกขอเข้ามานะครับนี่คือสันติดวงสว่างเอาคำว่ารักของเธอคืนไปนั่นเองนะครับช่วงเวลาของที่โกยามบายนะครับดูแลกันต่อตรงนี้ดูแลกันไปเรื่อยๆเนี่ยมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันบอกว่า3ชั่วโมงรวดในวันพุธอย่างนี้นะครับเพลงไทยลูกทุ่งกัน3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอยู่ดูแลกัน2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองครับต่อเนื่องนะครับนี่คือตะกะแตนชลดานำเพลงเก่ามาร้องใหม่นะครับอนิจจาทิ้งเจอ

เอาละครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโกย่ามบ่ายนะครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงรอกันอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งชั่วโมงหน้าต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: one, two, one, one, one, four, four, three, four, four. ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋อง

0: ในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นนัทนันสิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนปากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี 2568 ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนภาคเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครัวเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เมทโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมทโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมทโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
13: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3-5 ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย077-970-101หรือ098-723-5903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่ที่เดียว
14: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
15: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
14: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
16: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
18: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
19: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

แค่แขกรับเชิญนะครับเป็นเพลงของคุณไมค์พิรมพรนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่3นะครับบอกแล้วว่าวันนี้เราเจอกันยาวๆ3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันต่อในชั่วโมงนี้ยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงรอกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของคุณหญิงทิติการนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญของคริสตี้และอีกหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันแบบต่อเนื่องกันแน่นอนนะครับจิโกย่ามบ่ายอยู่ดูแลกันต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับนี่คือเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่กับหญิงทิติการตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาเตือนนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับเรื่องราวของการพบเจออุบัติเหตุนะครับเวลาคุณไปขับรถไปที่ต่างๆหรือว่าพบเจออุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะครับหลายๆคนตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับวันนี้ก็เลยมาขอแนะนำเทคนิคง่ายๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเจออุบัติเหตุเนี่ยนะครับแนะนำให้ตั้งสติตัวเองก่อนนะครับตั้งสติตัวเองอย่าตื่นเต้นตกใจนะครับแล้วก็ดูข้อมูลนะครับว่าในที่เกิดเหตุเป็นเหตุอะไรนะครับรถอะไรชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่รายนะครับเพศหญิงหรือเพศชายอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใดนะครับหลังจากที่คุณได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับโทรไปที่1669นะครับเน้นย้ำนะครับบางคนเนี่ยพอตกใจพอตื่นเต้นจำเบอร์ผิดก็เน้นย้ำว่าโทรไปที่1669นะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุขึ้นที่ไหนอยู่บริเวณไหนนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่รายมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ปฐมพยาบาลไม่เป็นนะครับส่วนใครที่ปฐมพยาบาลเป็นนะครับก็ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่โทรให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเจอผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่หายใจแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณทำ CPR เป็นคุณปั๊มหัวใจเป็นเนี่ยนะครับคุณจับชีพจรเป็นแล้วจับแล้วเขาไม่หัวใจหยุดเต้นแล้วต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณปั๊มหัวใจเป็นเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับเขาก็จะมีโอกาสฟื้นได้ถ้าคุณช่วยชีวิตเขาทันต่อเหตุการณ์นะครับก็นำมาเจือเตือนนำมาบอกนำมาเล่านำมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้วันพุธฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันแบบยาวๆ3ชั่วโมงรวดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับไปฟังเพลงกันต่อแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: วันนี้ลุ้นฝนปรากฏว่าไม่ตก
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: ตกประมาณเม็ดครึ่งค่ะ
2: แล้วก็อากาศก็เลยพอไม่ตกแล้วมันยังร้อนอยู่นะตกแล้วมันจะเย็นอยู่สักวันสองวันก็ต้องการพัดตัวแช่กันใหม
3: ่ค่ะ
2: ก็เริ่มต้นบอกว่ารอฟังข่าวดีนะครับคุณอันแหล่งข่าวเผยสหรัฐอิหร่านใกล้จะได้ MOU ยุติสงคราม
3: อ
2: ันนี้อ้างแหล่งสำนักข่าวผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่าไง AXIOS ASIOS หรือว่า
3: เขาว่า
2: ขออภัยด้วยนะ ASIOS
3: โอเคมันไม่ใช่ชื่อย่อนะคะ
2: ไม่แน่ใจว่าชื่อย่อไม่ย่อก็ไม่น่าจะเป็นชื่อย่อนะเพราะมัน A ตัวใหญ่แล้วที่เหลือตามด้วยตัวเล็กหมดนะสำนักข่าวนี้นะครับเขารายงานว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวจะมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อจะระบุถึงการประกาศยุติสงครามในตะวันออกกลางและเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการให้อิหร่านหยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมขณะที่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินมูลค่าหลายพันล้านเหรียญในกองทุนของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว
3: ้ค่ะ
2: สำนักข่าวนี้รายงานว่าทีมเจรจาของสหรัฐนำโดยสตีฟวิทคอฟและจาริดคุชเนอร์คนนี้เป็นลูกเขยทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านหลายคนทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมก็แสดงว่าล่าสุดนี้เองนะ

0: เพื่อนำเรือต่างๆออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับอิหร่านขณะเดียวกันแหล่งข่าวปากีสถานก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ที่จะตกลงใน MOU ดังกล่าวมากๆแล้วเพียงแต่เงื่อนไขต่างๆของบันทึกข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับ การตกลงร่วมกันขั้นสุดท้ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอสันติภาพ14ข้อของสหรัฐคราวนี้เราฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่า
1: ก็ดีค่ะ
0: กลไกการเจรจาเนี่ยมันยังจะไม่ไปถึงขั้นที่บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แต่ว่าจะเอาเฉพาะที่พอจะคุยกันได้เนี่ยทำเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อน14ข้อเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องการประกาศยุติสงครามในตลอดการเพื่อกำหนดให้มีการเจรจากันต่อไปอีก30วันจะใช้เวลาอีก30วัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแทนที่จะรอไปโดยที่แบบต่างฝ่ายต่างไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนี่ก็ทำให้มันมีข้อผูกมัดซะมันจะได้ไม่มีใครมาทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนเพิ่มเติมอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา
1: ดูเหมือนสิ่งที่อิหร่านจะได้อย่างที่ถูกใจมากก็คือได้คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศนะคะพี่เพชร
0: ครับถูกยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วก็ได้คืนพวกบรรดาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเงินการลงทุนต่างๆที่ถูกอายัดไว้ครับ
1: แล้วเสียอะไรคะสิ่งที่สหรัฐได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเราพูดตอนแรกเหมือนกับว่าเขาต้องการยูเรเนียมต้องการแหล่งน้ำมันต้องการแหล่งพลังงานสหรัฐได้ไหมคะ
0: ก็ในนี้เขาบอกว่าก็เพียงแต่ว่าเฉพาะหน้านี่ก็คือเปิดช่องแคบพอมูสซ
1: ึ่
0: งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขใหม่นะก่อนสงคราม
1: เน
0: ี่ย
1: ทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง
1: มันเสมอตัวนะคะ
0: ก็จะมีหยุดการอะไรนะพัฒนาไอเรื่องของ
1: ย
0: ู
1: เรเน
0: ีย
1: ม
0: ของเขาเนี่ยนะก็
1: เขาบอกไหมคะว่ากี่ปีอะคะตอนแรกขอแค่5ปี
0: หยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไม่บอกเวลาไม่บอกว่าหยุดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะ
1: ก่อนหน้านี้ที่ข้อตกลงไม่สามารถที่จะบรรลุได้ก็เพราะว่าเถียงกันเรื่องระยะเวลาในการหยุดค่ะอิหร่านเนี่ยเขาขอแค่5ปีแต่สหรัฐขอเป็น20ปี
0: เป็น
1: 20ปีด้วยซ้ำไปทีนี้ก็เลยพอมาดูแบบนี้ไอ้สิ่งที่มันทำให้ตกลงไม่ได้เป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมาว่าเขาตกลงกันได้หรอระหว่าง5ปีกับ20ปีเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะ
0: ก็ถึงได้มันมีลักษณะว่าจะประกาศยุติสงครามกันก่อนแล้วก็จะให้มีการเจรจาต่อในอีก30วันแต่ว่าในขณะนี้มันไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันว่าจะมีการหยุดยิงที่ประกาศเลื่อนการหยุดยิงเนี่ยทำประกาศฝ่ายเดียวนะในขณะนี้แล้วจู่ๆก็แล้วก็บอกว่าขอให้อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุสอะไรอิหร่านก็เปิดอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมั้งแล้วก็กลับมาปิดอีกแล้วก็วุ่นกันนี่วุ่นยุงตุงดังกันสหรัฐก็ประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมอะไรของเขาเนี่ยก็ยิงกันอุตลุดไปอีกคือเที่ยวนี้เนี่ยก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าจะมีข้อตกลง14ข้อเนื้อหาสำคัญก็คือยุติสงครามในตะวันออกกลางและให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข้อเรียกร้องของสองฝ่ายซึ่งยังไม่สามารถจะบรรลุเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: นะ
1: คงจะให้เราได้ใช้เวลาต่อเข้าไปอีกนานนะคะโดยที่ไม่มีความคืบหน้าอะไร
0: คือ ให้มันมีพัฒนาการในทางบวกบ้างก็โอเค
1: มันก็ขึ้นลงๆได้พี่ไพศาล
0: แน่นอนมัน
1: ขึ้นลงๆแล้วฟังดู
0: มันก็ยังมีเบี้ยวกันได้อยู่ครับ
1: ใช่ค่ะฟังดูยังยากอยู่เลยแต่ในประเทศไทยนี่มีความคืบหน้ามากนะคะมีความคืบหน้ามากๆเลยอย่างน้อยก็พีเรียดในเรื่องที่จะต้องลงทะเบียนก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับเงินที่จะแจกเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินหน้าเขาแล้วแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องของการกู้เงิน400ล้านส่วนพรรคประชาชนก็พูดสารพัดเหตุผลเหมือนตีเช็คเปล่า ไม่มีความจำเป็นต้องกู้อย่างเงี้ย

0: แต่ขอกลับไปดูรายละเอียดก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะคะว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อะคะพี่ไพศาลก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วก็วันนี้เขาก็ทวงถามคุณโสพลสารัมว่าคุณโสพลได้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านหรือยังคุณเท้งอ่ะคุณเท้งบอกคุณโสพลบอกผมทำอะไรผิดก็พรรคคุณมันมีปัญหาพรรคพวกคุณมันเพิ่งเคลียร์พอพรรคพวกคุณเพิ่งเคลียร์ว่าไม่โดนก็ไม่พูดชัดเจนนะว่าไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยยังได้ทำงานต่อผมก็เริ่มส่งไปเลยมาหาว่าผมตุกติกไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านและการที่ไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันทำให้สัดส่วนในการที่ไปเลือกพวกองค์กรอิสระเนี่ยมันขาดผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะพี่ไพศาล
1: ค
0: ุณโสพลก็คงเซ็งเหมือนกันมั้ง
1: ใช่อย่างที่เลือกตุลาการศาลนูนมาจากกรรมการสรรหา6-2นี่ก
0: ็ไม่มี
1: ผู้นำฝ่ายค้าน
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆมันต้อง9 คน
0: ซึ่งเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าเขาไม่กล้าตั้งเนื่องจากไม่รู้ว่าจะโดนตัดสิทธิ์หรือว่าจะโดนเพิกถอนการเป็นส.ส.หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คิดว่าทางประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรคงใช้ดุลพินิจอย่างนั้นนะเพราะว่านี่กฎหมายกำหนดหรอกว่า
0: ต้องรออะไรเงี
1: ้ยแต่ว่าโดยดุลพินิจของเขาก็กลัวว่าตั้งไปแล้วเว้นวรรคอีกต้องมาตั้งอีกแล้วมันเรื่องที่แบบ
0: ราคา
1: ต้องกราบกราบคนทูลแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีควร
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ผิดหรอกคุณโสพลสารังตัดสินใจถูกแล้วล่ะ
0: แต่ว่าต้องมีการประกาศชัด
1: เกมการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: เพิ่งประกาศชัดว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นใครเมื่อช่วงวันที่24 เมษาผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสัปดาห์เดียวเพื่อให้ฝ่ายเลขาทำตามกระบวนการได้วันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพุธใช่ไหมคะผมลงชื่อเสนอแต่งตั้งไปแล้วช้าตรงไหนยืนยันว่ากระบวนการตั้งผู้นำฝ่ายการไม่ได้ล่าช้าส่งหนังสือไปแล้วตามขั้นตอนค่ะโอเคอ่ะปัดเรื่องนี้ไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคคุณที่จะไปประชุมกันว่าจะไปร่วมลงชื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เขายื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือเปล่าว่าการออกพระราชกำหนดของรัฐบาลเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1: ก็ยังไม่
0: นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีสารพัดแต่ก็พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไร
1: ยังไม่สรุปของพรรคประชาชนยังไม่สรุปวันนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ประสานและหารือเบื้องต้นกับตัวแทนพรรคประชาชนไปแล้วต่อการที่จะเข้าร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้ตัวแทนของพรรคประชาชนแจ้งว่าจะขอนำไปหารือภายในพรรคและจะให้คำตอบภายใน 1-2 วันนี
0: ้ใช่ค่ะมันเป็นธรรมดานะคะเวลาที่จะใช้เงินจำนวนมากไปทำอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขจำได้ว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนคุณเอกนิติสมัยรับราชการอยู่กระทรวงการคลังวันนี้คุณเอกนิติสวนแรงเลยนะคะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็ออกพระราชกำหนดกู้เงิน
1: ไอ้ตอนนั้นอะไร
0: เท่าไหร่นะคะไอ้ตอนนั้นก็คือ
1: เป็นแสนล้าน
0: ใช่ค่ะไทยเข้มแข็ง
1: อะไรไทยเข้มแข็ง
0: พอพระราชกำหนดเหมือนกันไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400 ล้านบาทปรากฏก็ถูกฟ้องเหมือนกันคุณเอกนิติว่าตอนนั้นอ่ะผมมาไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญย้อนนะผมนี่แหละไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์อธิบายในสารนูนแล้วก็เข้าใจ
1: ช่วงนั้นมันแฮมเบอร์เกอร์คริสิส
0: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคำว่าวิกฤตถูกไหมคะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจิ้มไปก็คือว่าเขาบอกมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตการกู้เงินของไทยแต่ละครั้งเนี่ยมันคือวิกฤตครั้งนี้มันยังไม่วิกฤตก็โอเคไปเถียงกันเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวเข้าใจบทบาทคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรเองก็เข้าใจคุณเอกนิติมันมีอยู่เรื่องนึงที่คุณกรพูดว่าผมว่าไม่ใช่ฝีมือคุณเอกนิติถ้าคุณเอกนิติทำต้องดีกันนี่จำได้ไหมครับที่ไปจ่าย
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเองนึกไม่ออกนะคะก็ส่วนสุขสิริกัญญานี่

0: เนี่ยก็บอกว่าพรก.ฉบับนี้ให้แม้กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้รายละเอียดมาทีหลังไอ้ที่ว่าเหมือนตีเช็คเปล่าอะแหละแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยก็พูดหมดนะคะไอ้นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีวัตถุประสงค์นี่ไอ้ที่บอกว่าพรก.ฉบับนี้เป็นกระสุนในการบรรเทาซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเนี่ยนะคะว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องก็คุณเอกนิติอ่ะสวนคุณสิริกัญญาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าไม่ใช่ที่ว่ารายละเอียดจะมาทีหลังแต่ว่าหลายประเทศมองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวดังนั้นจึงต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวตอนนี้ก็รอวัดกันก็แล้วกันว่าพรรคประชาชนจะว่ายังไงหลังจากที่ยูดาโพออกมาใช่ไหมฮะพี่ไพศาลสวนดุสิตโพที่ออกมาปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดนำฝ่ายค้านแต่คะแนนสูงกว่าคุณแ
1: ทนเรตติ้งในสายตาผู้ที่
0: 28กับ15
1: สูงกว่าพรรคประชาชน
0: 28กับ15
1: พรรคประชาชนหัวหน้าพรรคก็มาเป็นรองลูกพรรคร
0: ัชนกได้23
1: คุณไอรัชนกมาที่2
0: รัชนกได้23% ผลวิสิทธิ์ได้28
1: ครับ
0: หัวหน้าได้15เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคิดดูให้ดี
1: ก็ดูที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นชิ้นเป็นอันมากก็คือประชาธิปัตย์นะที่เขาจะส่งสารรัฐธรรมนูญส่วนการวิพากษ์วิจารณ์การ
0: พิจารณ์เขาส่งเองไม่ได้เสียงไม่พอเสียงมันไม่พอค่ะเขาแค่ยี่สิบ
1: เสียงก็25ไม่พอ
0: ใช่ค่ะไม่มันต้องใช้1เลยต้องใช้ร้อยเลยค่ะค่ะ
1: ก็ต้องมีพรรคประชาชนมาร่วมถึงจะพอ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกู้เงินนะคะพี่เมย์
1: คร
0: ับ
1: ครับอนุสนธิจากที่สสพรรคประชาชนไปอภิปรายแล้วพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ปรากฏว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยกขบวนกันมาที่สภาวันนี้ก็นี้ผู้อภิปรายสสพันทิน
0: น่วมอะไรนั่น
1: น่วมเจิมใช่ไหมสสกทมเนี่ย
0: น่วมเลย
1: เขาก็แถลงขอโทษขอโพยอะไรมา2รอบ3รอบนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็วิปรัฐบาลก็คือเห็นยืนถ่ายภาพกันก็ภูมิใจไทยล้วนนะแสดงจุดยืนและตอบคำตอบรับคำขอโทษจากสสพันทินแล้วนะ หลังอภิปรายพาดพิงเหมารวมเอี่ยวยา

0: เสพติดขอบคุณที่กล้ารับผิดชอบคำพูดทางด้านมท.2มท.2ก็ออกมารับหนังสือ2คนเลยนะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะโคราชกับสตูลใช่ไหมสองท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นตัวก็มารับหนังสือจากคุณยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือแล้วก็มีรัฐมนตรีและส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มาร่วมรับฟังการแสดงจุดยืนของชมรมหลังถูกส.ส.พันลินร่วมเจิมเนี่ยอภิปรายพาดพิงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติดคุณยงยศก็ขอบคุณคุณกรวีส.ส.อ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องยาเสพติดทำให้ได้มาสภาก่อนหน้านี้พร้อมบอกว่าขณะนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอได้สั่งปิดห้องเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติดซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการเพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของตนที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติดซึ่งในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นครอบครัวสีขาวและบอกว่าการมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกแถลงการฉบับที่2ตอบรับคำขอโทษและแสดงจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของส.ส.พันทินที่ได้อภิปรายไปวันที่30เมษายนซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงและลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของพี่น้องนักปกครองทั่วประเทศและต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาส.ส.พันนินก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศและวันที่3พฤษภาคมพรรคประชาชนในฐานะพรรคต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทสรุปต่อกรณีดังกล่าวด้วยการรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่ส.ส.ตระหนักถึงความผิดและกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูดและแถลงยอมรับทั้งตัวส.ส.และพรรคต้นสังกัดซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านแต่เห็นว่าส.ส.พรรคฝ่ายค้านด้วยกันอย่างอะไรนะกล้าทำนี่เขาจะขอให้สภาพิจารณาในประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องจริยธรรมเลยนะ
1: พิจารณาอย่างในรูปแบบไหนได
0: ้ก็ให้สภาส่งให้ประธานสภาส่งไปให้ปปช.สอบเรื่องจริยธรรมก็เหมือนที่สว.นันทนาพิปรายอะไรนะแม่ค้าหมูแม่ค้าขายหมูอะไรนะ
1: อ๋อบุรีบุรี
0: สว.เข้าชื่อกันแล้วส่งไปให้ปปช.เลยพิจารณาเลยว่าถือว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าดีว่ารู้สึกปปช.เขาตีตกไปยังไง
1: นะไม่เขาบอกว่าก็แค่ตักเตือนไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปตัดส่งสิทธิ์อะไรอะ
0: ไม่ต้องส่งไปที่ศาลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันก็ดีนะส่งไปที่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพันทินเนี่ยเขาจะขอโทษแค่นั้นหรือเขาจะสู้
0: อันนี้ประเภทไฟแรงๆก็ต้องระมัดระวังเลยนะเหมือนการอภิปรายต่างประเภทสสไฟแรง
1: ไหนๆพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยพูดเรื่องสสแล้วพูดเรื่องข้าราชการบ้างดีกว่าคุณธีรพัฒน์คัชมาศเป็นที่ดีกลมเลยนะคะปอพอค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้สำนักข่าว Next News รายงานว่าทางปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงรายของคุณธีรพัฒน์คัชมาศท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถ้าตั้งเป็นอธิบดีทุกๆ3ปีอะค่ะก็จะต้องเอาบัญชีตอนเริ่มต้นเท่าไหร่3ปีที่แล้วตอนนี้3ปีรวยขึ้นจนลงอะไรยังไงไอ้นี่มันหายไปหรือเปล่ามีอะไรอยู่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็น่าสนใจนะคะคุณธีรพัฒน์แล้วก็ภรรยาเนี่ยนางสาวอังสนาอยู่กินฉันภรรยาตามที่ปปช.กำหนดไม่น่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่กินฉันภรรยาก็แจ้งคู่อะค่ะมีทรัพย์สินสูงถึง429ล้านนะคะเกือบ430ล้านเพราะว่า 429.99 อะแล้วก็มีหนี้แค่

0: 14,000เองแล้วก็ลายของคุณธีรพัฒน์อ่ะมีถึง416ล้านส่วนภรรยาที่เพิ่งแต่งงานด้วยอ่ะค่ะมีที่อยู่ด้วยกันมี13ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เอามาแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการแต่งงานด้วยค่ะเป็นสินสอดเพราะฉะนั้นแทบจะเป็นของคุณธีรพัฒน์คชมาศทั้งหมดนั่นแหละมีเงินสดอยู่ล้านสองมีเงินฝาก17บัญชี93ล้าน5แสนค่ะมีเงินลงทุน56ล้าน7แสน9หมื่นก็แทบจะเรียกว่ามีเงินสดเป็นร้อยล้านแหละใช่ไหมฮะร้อยกว่าล้านได้ซ้ำไปเพราะว่าเงินสด93ล้านแล้วก็เงินลงทุนอ่ะมัน56ล้านมีที่ดินโอ้เป็นเศรษฐีที่ดินค่ะที่ดินของแกนี่นะคะมีตั้งแต่นนทบุรีพิษณุโลกกรุงเทพชลบุรีประจวบมุกดาหารก็เท่ากับว่าภาคตะวันออกภาคตะวันตกประจวบอีสานเหนือพิษณุโลกแกมีหมดเลย141แปลงมูลค่าที่ดินเนี่ย210ล้านนะคะมูลค่าที่ดิน210ล้านเงินฝาก93ล้านเงินลงทุน56ล้านมีบ้านทั้ง15หลังนะคะ 14.4 ล้านบาทสิทธิสัมปทาน31ล้านมีแหวนมีปืนมีงาช้าง3ล้าน9ส่วนคุณอังสนาที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมี13ล้านไม่มากค่ะเงินฝาก12บัญชี4ล้าน5อย่างเงี้ยแล้วก็คุณธีรพัฒน์เขาก็มีรายได้ต่อปี12ล้านแล้วก็มากๆก็คือเขาก็ได้เงินดอกเบี้ยจากสหกรณ์ทั้งล้านหนึ่งค่าเช่าที่ดิน2ล้าน8เนี่ยคุณอังคณาก็เช่นเดียวกันแล้วก็บัญชีที่แจ้งมา13ล้านเนี่ยเป็นของมั่นงานแต่ง3ล้านนะคะขายอาหารทะเล 2,400,000 ต่อปีค่ะร้านกาแฟ 2,400,000 รายได้ต่อปีประมาณ7ล้าน8ค่ะค่ะพี่ไพศาลรู้จักไหมคะคุณธีรพัฒน์คุ้นนามสกุลเหมือนกันนะฮะ
1: เป็นลูกชายคุณสาโรจน์ดีรองปลัดมหาไทยคุณพ่อก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง
0: เป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
1: สาโรจน์คชมาศก็แสดงว่าม
0: รดกคุ้นคุ้น
1: มรดกตกทอดมา
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หมูเฮงดีฮะหมูเฮงดีเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: จะหล่อทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนสวนกุหลาบ
1: หล่อดีมากฮะสวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่หล่อทุกคนนะครับก็จบโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น108
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปจบรัฐศาสตร์รามคำแหงจากนั้นไปต่อปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจที่นิวเฮเวนหมายเวลานิวเฮเวนสหรัฐอเมริกาน
0: ิวเฮเวนอยู่ที่ได้ล่ะเมืองนิวเฮเวนและเยลอยู่ที่นิวเฮเวนนะฮะ
1: แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจบปริญญาเอกจากสวนดุสิตนะ
0: ค่ะ
1: เส้นทางรับราชการก็เริ่มต้นในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านงานสำคัญหลายด้านที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์อ่างทองก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการต่อมาเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีแม่โง่เฮงดีจริง
0: ๆไม่ต้องไม่รู้จักกับคุณแน่ๆเลยอะค่ะชาดาอะไรเนี
1: ่
0: ย
1: เราคงไม่รู้จักนะครับเข้าใจว่าคงไม่รู้จักนะคงจะรู้จักไทเศษทั้งหมดนะไม่คุณชาดาคนเดียวคง
0: ไม่ใช่อาจจะคุณมานันยา
1: ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างผลงานและเครือข่ายสำคัญในพื้นที่จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14ตุลาคม68ให้ดำรงตำแหน่งที่ดีปอพ
0: อ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: แสดงว่ามาจากอุทัยนะ
0: อ่านจากที่ไหนไม่แฟร์แล้วข้อมูลถูกต้องป่ะคะ
1: รู้สึกจะคัดมาจากปปช.เป็นคนบันทึกไว
0: ้อ๋อเพิ่งมาเหรอฮะ
1: มาจากอุทัย
0: มาจากอุทัยเลย
1: มาจากอุทัยแล้วมานั่งปอพอเลยเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดดเด่นมากที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ว่าอุทัยนะ จนได้รับมติคณะ

0: ตรีเมื่อ14 ตุลา 68
1: ค่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปถามคุณเทง
0: สิงหากันยา
1: ว่าไปยกมือให้ใคร
0: อ๋อคุณอนุทินมาแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวต้องไปถามคุณเทงว่ายกมือ
0: ให ้ใครตอนนั้นคุณอนุทินมากลับมาอีกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละเอายกมาจากไทยเซเอ้ยยกมาจากอุทัยเลยขึ้นมาเป็นปภเลยแต่รับโปรดเก้าอย่างเป็นทางการเมื่อ12 พฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: ปี68มีรายงานจากปปช.ผมไม่ได้บอกว่าปปช.นี่ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะเอาว่าปปช.
1: ประชาชนก็ได้อ่ะรายงานจาก
0: ประชาชนช่วยชาติประชาชนช่วยของชาติเนี่ยนะช่วยเปิดเผยข้อมูลให้ชาตินะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคุณธีรพัฒน์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 386.85 ล้านบาทประกอบด้วยเยอะที่สุดเลยคือที่ดิน142แปลงในหลายจังหวัด
1: เงิน
0: ฝากและเงินลงทุนมูลค่าสูงรวมถึงทรัพย์สินที่มีค่าเช่นอะไรนะฮะงาช้าง3คู่แหวนเพชรนาฬิกาหรูซึ่งทำให้สังคมจับตามองด้านฐานะที่มาทรัพย์สินเป็นอย่างมากการปฏิบัติภารกิจแรกในตำแหน่งอธิบดีปภ.ถือเป็นบททดสอบสำคัญเมื่อภาคใต้9จังหวัดเผชิญอุทกภัยมาก็เจอเลยครับดอกแรกหนักเลยฮะโดยเฉพาะที่พื้นที่สงขลาและหาดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักคุณธีรพัฒน์ต้องระดมกำลังจากศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เสริมกำลังลงพื้นที่พร้อมทำหน้าที่สั่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะพี่ประธานดูภาพประวัติท่านใจยาวอะค่ะ
0: ครับครับพักสักครู่ครับ
1: พ
0: ัก
1: สักครู่ก่อนนะคะค่ะ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เทมพอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
1: ค่ะก็
0: ปปช.ก็หมดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมั้ง
1: เพิ่มเองก็ได้นะคะมีเพิ่มไหมคะข้อมูลส่วนตัวค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: โอเคไม่มีเพิ่มเติม
0: ก็เนี่ยละผมก็คิดว่าโง่เฮงดีกันหนึ่งเนี่ยจบสวนกุหลาบจบรัฐศาสตร์รามนี่ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าจบสวนกุหลาบเนี่ยผมถือว่าโง่เฮงดีมากคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆแบบนี้นะด้านที่สองก็อยู่จังหวัดดีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แบบโอ้โห
1: อุทัย
0: มีใช่เป็นจังหวัดที
1: ่ไม่อุทัยก็ไปบุรีรัมย์ก็ได
0: ้ก็เนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นรัฐมนตรีกี่คนเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานที่สภานี่ก็อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์นี่น
1: ะค่ะขอมาที่ Facebook หน่อยสวัสดีคุณเอื้อมพรคุณสุภชัยคุณไมค์ก๊อดคุณไมค์ก๊อดพูดถึงอะไรอ่ะบอกว่านครสีอะไรอ่ะยาเสพติดเยอะนะคะแล้วก
0: ็นี่ไงเขาบอกนายอำเภอประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกนายอำเภอเรียกประชุมด่วนแล้วก็จับตรวจหมดเลยจับตรวจปัสสาวะด่วนหมดเลย
1: ค่ะ
0: ปิดห้องจับตรวจเลยครับ
1: มาถึงจุดนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะคุณไมค์ก็บอกอีกข้างหนึ่งบอกข้างบ้านเนี่ยขับรถซื้อยาวันละ3เวลาก่อนอาหารเอาแล้วไปไม่ซื้อทีเดียวมาเผื่อออกไปทีเดียวก็พอน้ำมันแพงคุณวิชัยบอกฟ้ามีตาคุณสันบอก

0: อัสสัมชัญก็หล่อไม่แพ้นะคุณอานจ้าขาวแดงเหรอหรือแดงขาว
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนั้นเขาเป็นเน
0: ้
1: น
0: คุณหนูแหละ
1: เขาไม่ค่อยเน้นเขาไม่ค่อยเน้นเขาเน้นวป
0: อไลน์นั้นน่ะเหรอคะ
1: เขาเน้นวปอเพื่อนวปอนี่โอเคผมเห็นมีหลายรายชื่ออยู่ไปนั่งเป็นบอร์ดเบิร์ดนี่เยอะคือเป็นรุ่นที่แบบมีความสามารถสูงแล้วล่ะถึงได้คัดมาเรียนวปอไงครับ
0: ค่ะแล้วก็มาเรื่องอื่นกันดีกว่านะคะมันจะมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลดิเล่นเวลาที่เราแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะเราต้องมีพระไปแสดงถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่สะสมพระแล้วก็ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินว่ามีพระเนี่ยเขาจะทำให้เราดูแบบว่าไม่มีเทสหรือไม่มีศรัทธาอะไรไหมคะสมมติว่าเรามีวาสนาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะเพราะฉันเห็นแต่ละท่านมาแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะมันต้องมีพระด้วยนะคะ
1: กลัวนักร้องมากกว่าไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีรสนิยมกลัวนักร้อง
0: ไม่มีศรัทธาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่นักร้องไปร้องเลยบอกโอ้โหเนี่ยสมเด็จองค์เนี้ยในตลาดเขาตีกัน20 ล้านไม่แจ้งได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปกราบนิมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนมีสตุ้งสตังเนี่ยเรื่องพระเครื่องอะไรต่าง
0: ๆ
1: เขาบางทีมันมีราคาสูงจริง
0: ๆเป็นการลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าถึงเวลาก็ไม่ได้เชิญมาใส่คอไว้อะค
1: ่ะบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นนะบ้านเราเนี่ยเป็นถูกมงคลอะไรพวกนี้เยอะก็คุณชาดาไทเศษเนี่ยยังมีเลยต้องไหนแล้วก็ไหนก็แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ
0: ทีนี้
1: เครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็บอกว่าเอ้าคุณชาดาคุณเป็นมุสลิมไม่ใช่เหรอ
0: ค่ะ
1: คุณชาดาก็บอกอันที่มันเป็นเรื่องของโบราณวัตถุ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณต้องนึกถึงว่าผมเป็นมุสลิมอยู่อุทัยนะแทบจะนับคนกันได้เลยแล้วย่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมอย่างไหนนะคนไทยนี่แหละปู่ผมมาแล้วก็ต้องมาแต่งกับสาวไทยนี่แหละเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามาเป็นมุสลิมคุณชาดาเคยอธิบายนะ
0: พี่สารแล้วอย่างโทนบางแคอย่างเงี้ยเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมคะ
1: ไอ้พวกมีประเภทที่มีชื่อแล้วนำแล้วมีไอจีแบบเนี้ยผม
0: จะกลัวใช่ไหมคะ
1: ผมกลัวจะกลัวไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาอะ
0: แล้วทำไม
1: ไม่ใช่ไปยุ่งเขาเพราะว่าเนวัดดาวเนี่ยนะเนี่ยแล้ววันนี้มันมีข่าวเนี่ย
0: โทนบางแค
1: นอกจากโทนบางแคแล้วมันมีข่าวเนี่ยคุณนันเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆนะ
0: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ก็เลยสงสัยว่าทำไมมาดามเก่งอ่ะแกทำธุรกิจเป็นเจ้าของมีหุ้นส่วนในโรงงานผลิตเหล็กแบบเหนียวมากชนิดที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาก่อสร้างที่ทำให้สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้อ่ะแกมีหุ้นอยู่ในโรงเหล็กแบบนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเนี่ยไปดูสิแกให้สัมภาษณ์เปิดประวัติมาแล้วดีๆแล้วทำไมมาดามเก่งเขาไม่กลัวแบบว่าเวลามีคนมีฉายาไปหาค่ะพี่พิสารยังกลัวเลยแล้วเขาไปให้กู้เงินเป็นร้อยๆล้านน่ะ
1: ใช
0: ่ไอ้เราเนี่ยกลัวนะทำไมแกไม่กลัวไม่รู้
1: คืออุกรุงเกษมเนี่ยเขาก็เป็นเซียนพระใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เขาก็มาช่วยร่วมชี้แจงอยู่เนี่ยกับมาดามเก่งอะไรเนี่ยแล้วก็ทนายความอุกรุงเกษมเนี่ยเขาบอกว่ามาดามเก่งเนี่ย
0: ใจถึง
1: เขาเป็นผู้มีทรัพย์แล้วก็ใจนักเลงแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยววงการพระมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแล้วพวกเราเนี่ยเซียนพระเนี่ยก็มาเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรมั้ย
0: ไปลุมกินแก
1: ไปลุมกินแกแต่ว่าแกก็เป็นคนแบบใจนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถูกหลอกถูกพวกเซียนพระหลอกตลุมไปหมดอ่ะ
0: นั่นแหละสิทำไมเขาไม่กลัวแบบเวลาเรากลัวอ่ะฮะเวลาคนมีฉายาเดินมาหาเราจะกลัวถูกไหมฮะทำไมมาดามแกไม่กลัวคะ
1: ก็อุกรุงเกษมก็บอกว่ามันคนมันพวกเหล่านี้มันรู้จักประจบประแจงแล้วมันก็คงจะมายกยอปอ

0: ปั้นประจบประแจงมาก็รู้ว่ามาดามเก่งเนี่ยชอบล่ำสุราแบบโกเล้งใช่ไหมก็จะเอาไวน์ติดไวน์ติดเฮนเนสซี่ประเภทหวานหงายหวานบิ่นอะไรมาเนี่ย
1: เอาแล้ว
0: แล้วมาก็มาชวนกินมาชวนชนกันเงี้ยชนกันพอมาดามเก่งแกนี่อู้เขาเล่าน
1: ะ
0: พอแกเคลิ้มแกอะไรสักนิดนึงกินลงกินเหล้าไปนิดหน่อยเงี้ยแกก็ใจใหญ่ละก็ขอมาปล่อยกันครับ
1: ระหว่างรู้จักกับพวกเซียนที่มีฉายากับรู้จักกับบิ๊กเต่าเนี่ยมาดามแกรู้จักใครก่อนกันฮะ
0: คือบิ๊กเต่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหน
1: คนสุพรรณเนอขนาดนั้น
0: สุพรรณใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่สุพรรณเนี่ยมีเซียนพระคนหนึ่งที่ดังมากเขาเรียกป๋องสุพรรณ
1: ค่ะ
0: เซียนป๋องสุพรรณเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาเป็นคนสุพรรณแล้วเขาสนิทกับรองเต่า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพอมาดามเก่งเนี่ยเขามีปัญหากับทางโทนบางแคเนี่ยพวกอุกุงเกษมพวกเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาสงสารเขาก็รู้ว่าคนในวงการเราเนี่ยไปแบบ
1: ไปทำแบบนี
0: ้หลอกลวงเขาอะไรไม่ดีอย่างเง
1: ี้
0: ยไปเขาก็เลยใช้คอนเนคชั่นที่เขามีกับรองเต่าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากรองเต่านะเพราะผมเนี่ยรู้ว่าป๋องกับทางเพราะป๋องกับผมนี่รู้จักกันนะผมรู้ว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกันเขาสนิทกัน
1: เขา
0: สุพรรณคอนเนคชั่น
1: ไม่ได้จบสวนกุหลาบแต่เป็นคนสุพรรณฮะ
0: สุพรรณคอนเนคชั่นนี้เขาจะประเภทอยู่ในวงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอำนาจเขายุ่งกันเรื่องแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน
1: ไปไหนก
0: ็มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเว้ย
1: คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวา
0: เนี่ยก็เลยดึงรองเต่ามาพอดึงรองเต่ามาคราวนี้ก็อลเวงกันเนี่ยแล้วมาดามเก่งก็เลยต้องออกมา
1: ต้องมาร้องไห้โชว์
0: ร้องไห้ขอโทษขอโพยรองเต่าแกก็คงแบบกลัวกันนะว่าโอ้โหดึงตำรวจที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้เขาคือไปพูดว่าเขายิงคนหรืออะไรเนี้ยก็ยังไม่โกรธเท่ากับบอกว่าไปว่าเขารับทรัพย์นะถูกไหมไปว่าเขามีผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหเขาถือว่าเสียหาย
1: ม
0: ากอย่างรองเป่านะ
1: โอเคก็ดิฉันก็ดูเรื่องนี้ฟังสตอรี่ทั้งหมดแล้วมีแต่คำถามเอางี้ดีกว่ามีแต่คำถาม
0: ผมเนี่ยเห็นชื่อคนประเภทที่มีชื่อนำหน้าแล้วมี IG ตามหลังเนี่ยผมกลัว
1: นั่นน่ะสิแต่มาดามนี่แกแบบไม่รู้ว่าวิธีคิดกันยังไงแกไม่กลัวคนพวกนี้
0: ไม่กล
1: ั
0: ว
1: คนนี้ยังกลัว
0: เออ
1: จริงนะคะ
0: แต่ว่าก็มีคนที่มายืนอยู่ข้างมาดามเก่งก็หลายคนนะอุ๊กรุงเกษมนี่ก็มีป๋องสุพรรณพวกนี้ก็มี IG หมดทุกคนนะไม่ใช่ IG เขาเรียก IG ใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: ระบุเอ
1: ฉายาเขาเรียกฉายา
0: ระบุเออะไรนะถิ่นฐาน
1: ฉายาที่มาและอย่างเรา
0: ที่มาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ย
1: อย่างพี่ไพศาลอย่างดิฉันเนี่ยอยู่แถวเนี้ยถ้าไประบุถิ่นฐานใครจะครบ
0: เรา
1: อย
0: ู
1: ่เราอยู่ลำควายตายกันคนหนึ่ง อยู่ลำกะโหลกคนหนึ่ง
0: สารลำกะโหลกโอ้โห
1: อันลำควายตาย
0: เอาเปลี่ยนเป็นเอาไม่ชื่อไม่เป็นไม่ดีเลยขอเป็นกีบหมูดีกว่าเป็นสารไทสารกีบหมูอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ไหว
0: อันนี้ฮะมีข่าวอยู่ใกล้ๆกับเปิดเส้นทางมาดามเก่งโทนบางแคนะตำรวจโชว์ผลงานรวบบอมศรีราชาเพราะค้ายาเสพติดรายใหญ่เงินหมุนเวียน200ล้านขยายผลพบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดเห็นไหมบอมศรีราชาต้องมีชื่อมีไอจีอย่างเงี้ยน่ากลัว
1: น่ากลัวก็ให้กำลังใจมาดามเก่งไปก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าก็เชื่อตามที่มาดามเล่าก็แล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเรามันคนอยู่ห่างไกลที่จะไปรู้จักคนแนวๆนั้นอะแล้วก็ถ้ายิ่งมีฉายามาที่เรียนกับพี่ไปสารหนีก่อนเลยค่ะโอ้ถ้าไม่แน่จริงไม่มีฉายาหรอกถูกป่ะคะ
0: แสดงว่าไอ้เรื่องน้ำมันที่มันขึ้นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วนะกู้400ล้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันต้องเริ่มเปิดพื้นที่ให้ข่าวพวกนี้บนหน้าสื่อแล้วผมสังเกตนะสื่อเริ่มหันมาเล่นข่าวโทนบางแคมาดามเก่งอะไรเงี้ยนะผมแสดงว่าพื้นที่ข่าวประเภทเครียดๆมันคงจะเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะ
1: แต่มันเป็นคดีอาชญากรรมอะไรที่มันน่ากลัวมากเลยนะคะผู้หญิงที่ขับรถชนผู้ชาย

0: แล้วลงมาอะไรอ่ะถอยมาเหยียบซ้ำแล้วไปเอาเท้า
1: ไปอยู่กินกันนี่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ข่าวน่ากลัวอีกคนนึงก็เอาน้ำกรดไปสาดผู้ชายโอ้โหเรียนเองก็ดูข่าวทั่วไปไม่ได้นะพี่ไพศาลมันดูโหดร้ายมากสังคมพอมาดูมากระดามเก่งเลี้ยงก็ไม่คอยตามอีกก็สงสัยนู่นนี่นั่นตามเรื่องไปอ้าวอย่างนั้นเปลี่ยนมาเรื่องอื่นบ้างเอ๊ะเราต้องพักอีกสักรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
1: พักสักครู่ครับเพื่อที่จะตัดสัญญาณจากทางต่างจังหวัดนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทน
1: พระหายพระหายหาเจอแล้วนี่ก็มีนะผมก็ทีแรกก็
0: เรียนถามตามตรงเรียนถามตามตัวอดีตท่านอ่านให้ก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นเดือนมาแล้วเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งแท็กซี่ออกจากบ้านออกจากวัดจะไปรับลูกที่ราชบุรี
1: เป็นรถแกร็บรถอะไรเงี้ย
0: แล้วเสร็จแล้วก็ไปรับลูกที่ราชบุรีซึ่งลูกเนี่ยก็มีอาการทางจิตแล้วก็นั่งรถกับลูกเอาไปส่งให้กับภรรยาที่ขอนแก่นพอเอาลูกไปส่งให้ภรรยาที่ขอนแก่นปุ๊บตัวเองก็หายไปเลยไม่กลับวัดไอ้ตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นตั้งแต่6พฤษภาคมเนี่ยไอ้ค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วอะนะคะก็มีคนบอกว่าท่านเนี่ยมีเงินติดตัวไปเป็นแสนเนื่องจากว่าจะต้องกลับมาทำจัดงานอะไรไม่รู้ที่วัด
1: มีบวชสามเณรอะไร
0: มีบวชสามเณรที่วัดพกเงินเป็นแสนเลยปรากฏตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ข่าวจนเมื่อคืนอยู่ๆเดินขึ้นสอนอบางรัก
1: กรุงเทพ
0: และให้พามาที่วัดสนามชัยที่อยุธยาให้มาปรากฏตัวว่ายังอยู่ยังไม่ตายโดยสรุปก็คือเขาก็เอามาที่อยุธยาแล้วก็มาดูซิว่ามีอะไรของวัดที่หายไปไหมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องมารับผิดชอบเผื่อมันมีอะไรหายเพราะว่าเป็นเรื่องผูกพันทางกฎหมายก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็เหมือนกับว่าอยากจะให้กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมอ่ะแต่เขาบอกว่านายคนนี้ชื่อสมบัตินี่นะคะบอกว่าไม่แล้วพออยากจะมีทางของตัวเองอยากจะให้ชีวิตปกติแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาในวัดไม่แล้วไม่กลับมาพี่ไพศาล เรียนพี่ไพศาลช่วยวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้หน่อยค่ะเบื่ออะไรอย่างที่สะสมมาในช่วงที่จะเอาวาดตอนนี้ไม่บาปแล้วเขาสึกแล้วไม่บาปอ่ะเป็นที่อะไรคะ
1: ผมตกใจตรงที่ว่าปกติแล้วคนเป็นฆราวาสแล้วมันไม่ไหวมันตกทุกข์ได้ยากหรือมัน
0: ต้องไปบวช
1: ก็ต้องไปบวชซะไปหาทางสงบใช่ไหมตัดกิเลสหาทางสงบซะซึ่งครั้งหนึ่งท่านก็ทำไปแล้วนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆเห็นว่าเคยเป็นอดีตทหารด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รับราชการทหารก็ตัดทางโลกมาแล้วก็มาบวชมาก็น่าจะบวชได้นานบวชนานทีเดียวจนได้เป็นเจ้าอาวาสนะ แล้วจู่ๆ

0: บอกว่าไม่ไหวขออยู่เป็นพระร้อนเหลือเกินขอออกมาเป็นฆราวาสดีกว่าไอ้ผมตกใจคือว่าบวชเป็นพระแล้วยังร้อนเลยเนี่ยนะโอ้มันเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรที่มันร้อนรนขนาดที่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วพระเหลืองร้อนแล้วต้องไปแล้ว
1: แล้วตำรวจไปห่วงเขาว่ากลัวว่าเขาจะทำมาหากินไม่เป็นพี่ไพศาลห่วงไหมคะ
0: ผมว่าตำรวจคงไม่ได้ห่วงส่วนตัวเราห่วงว่าจะไปทำอะไรยังไงวะแต่เห็นเจ้าตัวยอมรับว่ามีคดีติดตัวอยู่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคือมีประวัติมีคดีติดตัวอยู่เป็นคดีไม่แน่ใจว่าเป็นคดีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็คือถ้าในการบวชเนี่ยถ้ามันมีคดีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกปรากฏเป็นหลักฐานมาเนี่ยถือว่าบวชไม่ได้นะ
1: เมื่อก่อนฮะบวชได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้กว่าจะบวชเนี่ยจะต้องเช็คประวัติอาชญากรรมค่ะแต่เมื่อก่อนก็หนีคดีไปบวชกันเท่านั้นนะคะ
0: สมัยนั้นมันไม่ออนไลน
1: ์มันไม่อะเพิ่งจะเอาจริงเอาจังกันยุคพิตูนี่เองบวชยากขึ้นก่อนหน้านี้หนีไปบวชทั้งนั้นแล้วค่ะ
0: แล้วไม่รู้เดี๋ยวขนาดทางตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับตัวที่สน.บางรักนะแล้วก็พากลับมาที่อยุธยาแล้วก็บอกว่าจะแถลงข่าววันนี้แต่ว่าเราก็ดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในข่าวสารก็ไม่ทราบว่าจะต้องแถลงหรือเปล่าเอาแต่ว่าก็สบายใจได้อย่างนึงคือฟังข่าวทีแรกเนี่ยผมก็เกรงว่าท่านจะมีเพศภัยอะไรหรือเปล่านะ
1: อ๋อนึกว่ามีสีจ
0: างผมคิดไปคือเงียบไปแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีพิรุธตอนที่ว่าตกลงไปรถกี่คันบ้างก็บอกไปด้วยรถสีฟ้าบ้างก็บอกรถสีขาวอะไรเงี้ย
1: ไปซื้อตั๋วอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรบ้างสารพัด
0: ก็พบอยู่จังหวัดตากบ้างอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วมันแปลกๆไปรับลูกราชบุรีไปส่งขอนแก่นมาพบอีกทีนึงมีผู้พบเห็นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วต่อมามีผู้พบเห็นอยู่พิษณุโลกโอ้โห
1: และนี่อดีตภรรยาเรียกให้ไปช่วยเอาลูกมาเลี้ยงด้วย
0: คนที่ว่า
1: พอเลี้ยงไม่ไหว
0: ปัญหาทางจิตนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะปัญหาซับซ้อนหลายอย่างอ่ะดูต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเป็นเพียงแค่เรื่องคดีจริงหรือเปล่าวันนี้เอามาเรื่องของงานบ้านงานเมืองบ้างนะคะธงเขียวพลัสเกิดขึ้นแล้วราคาประหยัดค่ะเป็นการลดต้นทุนเกษตรกรอย่างสูงสุดก็คือว่าเป็นการจัดงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในไปเยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตเวลาที่เกษตรกรบอกช่วยลดปัจจัยการผลิตหน่อยเอาปุ๋ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงเขาจัดแล้วธงเขียวราคาประหยัดพลัสตอนนี้เริ่มไปจัดที่คลองลานเรื่องที่ว่าเขาก็คงจะไปจัดหลายๆที่อะค่ะมีการเอาปุ๋ยเคมีไปออกร้านจำหน่ายพี่ประสานคะเขาจะมีเงินสดมาซื้อไหมคะอ๋อเขาก็จะร่วมอย่างนี้ด้วยก็คือให้สิทธิพิเศษเกษตรกรที่มีบัตรดินดีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมโครงการทุกเงื่อนไขรับจะได้รับเงินสนับสนุนรวมประมาณ 2,100 บาทไปซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษสรุปแล้วก็คงจะซื้อแล้วก็เข้าธกส.เหมือนเดิมหรือเปล่าเกษตรกรส่วนใหญ่อ่ะเขาไปเอาจากพวกร้านปุ๋ยประจำหมู่บ้านไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาลประจำอำเภอ
0: เขาจะมีเจ้าประจำ
1: แต่กู้เนี่ยกู้ธกส.แต่ไปเอามาก่อนจากร้านปุ๋ยน่าสนใจนะคะว่าโครงการแบบนี้เกษตรกรเอาเงินสดหรือว่ากู้มาซื้อได้ทันทีหรอแต่ที่ยันสนใจก็คือว่าเขาก็มีปุ๋ยยี่ห้อต่างๆไปออกร้านขายนะคะบางร้านที่ยันซูมดูเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่เคยเห็นโฆษณาอยู่ในทีวีอะไรมานานและหลายสิบปีตาหัววัวอย่างเงี้ยนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยค่ะที่ยันซูมให้ดูก็แล้วกันพี่ประสานเคยเห็นไหมคะชื่อว่าบริษัทศักดิ์สยามอะค่ะและปุ๋ยเขาชื่อศักดิ์สยามด้วยค่ะ
0: เคยได้ยินชื่ออยู่โฆษณาอยู
1: ่จริงเหรอ
0: ครับ
1: นานหรือยังอะคะ
0: ไม่ได้เกี่ยวคุณศักดิ์สยามคนดังเขาชื่ออย่างนั้นจริง
1: นานหรือยังอะคะเขามาก่อนคุณศักดิ์สยามหรือคุณศักดิ์สยามมาก่อนนะคะ
0: นี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าเขามีโฆษณาอยู่
1: เดี๋ยวเลยสนใจมากเลย
0: ปุ๋ยแบรนด์นี้มีอยู่นี
1: ่ปุ๋ยยี่ห้อศักดิ์สยามและสีเขียวด้วยนะโลโก้เขาเนี่ยเขียวทุกอย่างเลยฮะ
0: ครับ ไปดู

0: ทำไมเขาใช้ชื่อนี้ไม่รู้อะแต่ว่ามีผมเห็นเขามีการโฆษณามีการอะไรกันอยู่ครับ
1: แล้วก็
0: หัวบัวคันไถนี่ก็มีโฆษณาอยู
1: ่อันนี้รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าอะไรไหมคะทั้งศักดิ์สยามทั้งยาสีฟันตาเท

0: นะพี่ไอซาน
1: ครับ
0: ถ้าแบบไม่พูดออก Facebook อะไรของตัวเองอ่ะก็ไม่เป็นนักการเมืองแล้วล่ะค่ะเพราะถูกตัดสิทธิ์หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีบทบาทนะไม่งั้นคุณจะถูกแค่ยาสีฟันกับปุ๋ยเอาชื่อไปใช้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาฟังข่าวดีบ้างฮะคุณนัน
0: ค่ะ
1: มูดี้ชูประเทศไทยติดท็อป5สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ที
0: ่ฝ่าวิกฤตเก่งมาก
1: แรงกระแทกเศรษฐกิจโลกดีที่สุดจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจแต่เนิ่นๆและทุนสำรองที่แข็งแกร่งแต่เตือนให้ระวังหนี้ภาครัฐยังมีอุตสาห์ดอดเตือนด้วยนะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Ratings ออกบทวิเคราะห์เชิงออกบทความเชิงวิเคราะห์ล่าสุดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยสามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นโดยไม่เจอการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของต้นทุนความเสี่ยงหรือว่า risk premium หรือสูญเสียความสามารถการระดมทุนในตลาดเหมือนวิกฤตที่ผ่านๆมาก็คือเขานับตั้งแต่โควิดมานะ5ปีเนี่ยคือนับตั้งแต่โควิดมาประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของ5ประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ได้แก่มาเลเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียและเม็กซิโกที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นแม้ต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด -19วงจรขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกความตึงเครียดในภาคธนาคารและความขัดแย้งด้านการค้าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยให้รับมือวิกฤตได้ดีขึ้นมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจตั้งแต่เนิ่นๆและการสะสมกันชนทางการเงินและทุนสำรองระหว่างประเทศรวมถึงสภาพคล่องโลกที่ยังเอื้ออำนวยในช่วงที่ผ่านมาทำให้แรงกดดันด้านตลาดสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์เป็นส่วนใหญ่มากกว่าจะสะท้อนผ่านการปรับเพิ่มความเสี่ยงเครดิตของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญมูดี้สอธิบายว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งยังเผชิญความผันผวนด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินตามวัฏจักรดอกเบี้ยโลกแต่ส่วนต่างความเสี่ยงเครดิตหรือว่าลิสต์พรีเมียมไม่ได้พุ่งขึ้นรุนแรงเหมือนวิกฤตในอดีตสะท้อนว่าตลาดยังเชื่อมั่นต่อกรอบนโยบายเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหารเสถียรภาพของประเทศเหล่านี้นะรายงานแบ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ออกเป็น3กลุ่มหลักนะครับได้แก่กลุ่มที่มีความยืดหยุ่นสูงกลุ่มที่ยังยืดหยุ่นแต่มีเงื่อนไขและกลุ่มเปราะบางโดย5ประเทศอย่างอินเดียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีการปฏิรูปนโยบายล่วงหน้าโดยเฉพาะด้านกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อความยืดหยุ่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับแรงกระแทกผ่านกลไกตลาดได้โดยไม่ลุกลามเป็นวิกฤตด้านเครดิตหรือการระดมทุนนะครับส่วนประเทศตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรียอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดเผชิญกับแรงกดดันด้านตลาดสูงจากข้อจำกัดด้านนโยบายเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านต่างประเทศ3ประเทศนะตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรีย
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ระบางที่สุดครับฮะพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30

0: 30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับนะครับมาคุยต่อนะครับ
5: ค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังก็เขียนเข้ามาบอกว่ามีนานแล้วหุ่ยย่อเนี้ยไม่ใช่เรื่องการเมือง
4: สักสยาม
5: ขอบคุณมากค่ะที่ให้ก็สังเกตท่านนั้นเองว่าไม่เคยเห็นเนี่ยแต่มีถ้าก็ขอบคุณค่ะเป็นข้อมูลแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนั่นเองว่าชื่อนี้
4: ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเป็นชื่อนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปหมดเลยนะทั้งยาสีฟัน
5: แล้วก็ปุ๋ยมันโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่เลยค่ะโอเคมาข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะคะที่ไหนสารมีการเปิดเผยขึ้นมาจำได้ไหมคะเมื่อตอนโควิดน่ะองค์การคลังสินค้าบอกว่ามีคนต้องการถุงมือยาง1สั่งซื้อถุงมือยางมูลค่าแสนล้านบาทแล้วองค์การคลังสินค้าก็เลยไปจัดจ้างให้บริษัทหนึ่งเอาถุงมือยางมาให้องค์การคลังสินค้าโดยจ่ายเงินล่วงหน้าไป 2,000 ล้านบาทนะคะ
4: ครับ
5: ไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ดำเนินการจัดซื้อเนี่ยในมันเป็นคดีความขึ้นมาในสำนวนเนี่ยอัยการก็ส่งฟ้องแล้วก็ถามว่ามันเป็นคดีเพราะอะไรเขาก็บอกว่าได้ทำงานกันเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งขององค์การคลังสินค้าเลยมีลักษณะแบ่งงานกันทำกับพวกเอกชนในการที่อ้างนะคะบริษัทเอาบริษัทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเข้ามาเป็นผู้ซื้อถุงมือยางจากองค์การคลังสินค้าทั้งที่ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาและจำหน่ายบริษัทนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเลยแต่ไปเอาบริษัทนี้เข้ามาขายถุงมือยางให้องค์การคลังสินค้าแล้วก็ยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาหรือจำหน่ายแล้วก็ได้มีการเร่งรีบเสนอโครงการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าไม่ติดประกาศที่เปิดเผยไม่มีราคาอ้างอิงโดยใช้ข้ออ้างว่ามีลูกค้ารองรับซื้อต่อล่วงหน้าแล้วเท่านั้นเองเพื่อมุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้ออำนวยให้กับบริษัทเนี้ยที่ไม่ได้มีอาชีพขายถุงมือยางเลยอ่ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า
4: ครับ
5: โดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้เสนอราคารายอื่นด้วยนะเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นข้ออ้างในการถอนเงินขององค์การคลังสินค้าที่ได้ฝากประจำไว้ไปจ่ายล่วงหน้านอกจากจ่ายล่วงหน้าให้เขา 2,000 ล้านแล้วยังเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้จากการฝากประจำอีก 3.7 ล้านด้วยครับพี่ไพศาล 2,307 ล้านนะที่เสียหาย 2,000 ล้านให้เขาเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้ 3.7 ล้านค่ะปรากฏว่าคดีนี้สู้กันมาจนถึงวันนี้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเลยค่ะนอกจากยกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์ด้วย ารคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งยกฟ้องเหตุผลก็คือเป็นการดำเนินการค้าขายตามวัตถุประสงค์ไม่เข้าข่ายพรบหัวหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทุจริต
4: เราทำให้รัฐเสียหายไหม
5: เห็นว่า
4: เงินที่ไปจ่ายเจอ
5: ซื้อถุงมือยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการค้าตามวัตถุประสงค์ขององค์การคลังสินค้าที่ให้อำนาจคณะกรรมการดำเนินการการที่จำเลยทำสัญญากับบริษัทเอกชนไปโดยไม่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าและก็ไม่ติดประกาศในที่เปิดเผยรวมทั้งไม่มีราคาอ้างอิงนั้นไม่เป็นความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐพ.ศ.42ส่วนการที่ปปช.เห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลเบื้องต้นเชื่อว่าในการทำสัญญาซื้อขายถุงมือระหว่างอกส.กับเอกชนรายนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมของอัยการสูงสุดที่พิจารณาไว้แล้วก็คือไม่อุทธรณ์ค่ะส่วนกลุ่มจำเลยอื่นที่เป็นผู้เข้ามาทำสัญญาหรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการทำสัญญาดังกล่าวพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ากระทำความผิดที่ศาลชั้นต้นพิจารายกฟ้องนั้นชอบแล้วค่ะศาลชั้นต้นยกฟ้องอัยการไม่อุทธรณ์ 2,000 ล้านให้เอกชนใน Next News เขียนว่าอย่างนี้ค่ะแหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้ากล่าวกับ Next News ว่าการที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์คดีนี้อาจส่งผลทำให้องค์การคลังสินค้าสูญเสียเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทที่จ่ายให้เอกชนไปแล้วและยังไม่ได้คืนกลับมาแล้วยังจะมีผลต่อรูปคดีการฟ้องร้องทางละเมิดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะถุงมือก็ไม่ได้เงินก็เสีย
4: เงินก็เสีย
5: ถอนเงินมา 2,000 ล้านไปจ่ายให้เขาไอ้ดอกเบี้ยเงิน 2,000 ล้านอีก 3,000 ล้าน 7ก็ไม่ได้ไม่ติดคุกไม่มีใครผิดเลย
4: ในทางคดีมันยังไงผมก็แปลกดูรูปการมันแล้วเนี่ยมันรัดเสียหายแน่นอนใช่ไหมเอาเงินไปให้เขาถึงว่าจะทำสัญญาแบบถูกต้องไอ้ของไม่มีอ่ะพูดง่ายๆเอาเงินไปให้เขาแล้วของไม่มีอ
5: ่
4: ะ
5: แล้วบริษัทก็ไม่ได้มีอาชีพในการขายถุงมือยางเลย
4: อ้าวก็เนี่ยเขาก็สืบค้นกันมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยด้วยซ้ำไปดูแล้วมันก็ผมเอ๊ะมันรอดมาได้อย่างไรอาจจะไปฟ้องผิดข้อหาหรือว่าฟ้องผิดไปอะไรยังไงก็ไม่รู้
5: ก็เขาแต่ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ทำตามปกติการที่ไม่ประกาศการที่ไม่เทียบราคาไม่อะไรเลยไม่ใช่ความผิดเขาทำตามหน้าที่เขาก็เหมือนกับบริษัทอะไรที่ได้สัญญาจากกรมประมง53 สัญญาน่ะแล้วที่มาทำแอปปลานู่นปลานี่อ่ะเขาบอกเขาไม่มีผิดสักอันเลยเขาผ่านสตง.ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็เขาชำนาญนะเขาถึงได้ตั้ง53 สัญญาก็ชำนาญนะฮะ
4: ก็เดี๋ยวรอถ้าสมมุติว่าเงินหายไปทางองค์การคลังสินค้าก็ต้องค่อยไปร้องไปเป็นผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความอีกทีหรือไงก็ไม่ทราบ
5: แต่พี่ประสานเชื่อไหมคะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เขาไปวัดเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต
4: ก็เป็นไปได้
5: เพราะว่าไอ้การคำนวณดัชนีรับรู้การทุจริตที่เราเนี่ยได้33 เต็ม 100แล้วก็เกือบต่ำสุดในอาเซียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปวิเคราะห์ก็คือการวัดเกี่ยวกับความเรื่องของความหลากหลายของประชาธิปไตยการทวงดุลของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการด้วยค่ะ
4: ครับ
5: มันอยู่ในนั้นค่ะทั้งหมดอ่ะ
4: ครับก่อนจะไปเบรกกันผมรายงานสถานการณ์ล่าสุดของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ทราบกันสักนิดนะคุณอันนะท่านผู้ฟังครับก็จากข่าวที่มีสื่อออนไลน์ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลง ในรูปแบบของ MOU บันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าจำนวน14ข้อเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นต่อไปเนี่ยซึ่งคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับสหรัฐภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่แหล่งข่าวระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็ส่งผลทันทีให้ราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กนะครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยร่วงลงทันที12เหรียญ28เซนต์หรือ 12.01% มาอยู่ที่89เหรียญ99ครับจากประมาณ102เหรียญ นะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลงมา12เหรียญหรือ 10.92% ก็มาอยู่ที่ 97.87 เหรียญต่อบาร์เรลขณะนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาก็ไอ้ที่ลดลง12เหรียญก็เหลือประมาณ10เหรียญ9เหรียญประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งเบรนท์แล้วก็ WTI ก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า100เหรียญอยู่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันขณะที่ทองคำครับกระโดดพรวดขึ้นไปทันทีเลย130เหรียญครับ
5: เป็น400เท่าไหร่ละคะ
4: 4,700กว่าเหรียญ
5: โถ
4: จาก 4,500 กว่า
5: ไม่ถึง 5,000 สักที
4: กระโดดเขาบอกว่าทองขยับขึ้นทันที 3%จากข่าวที่ว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่ายวบน้ำมันก็ร่วงลงอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันที
5: ดีค่ะรู้แล้วแต่ดีพี่สารคะพี่สารรู้จักคุณดร.โจชัยวัฒน์นี่ไหมฮะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะ
4: ก็รู้ตอนเข้ามาเป็นส.ส.อะไรเงี้ยเป็นคนจากแบงค์ชาติเป็นอะไรต่าง
5: ๆไม่รู้จักส่วนตัวใช่ไหมฮะ
4: พี่จันส่วนตัวไม่รู้จักเลย
5: ถ้ารู้จักเนี่ยพี่ไพศาลจะให้เขาลาออกจากสสมาสมัครผู้ว่าไหมคะ
4: ผมไม่ใช่นักการเมืองก็ความคิดผมอาจจะไม่เหมือนกับพวกเขาอยู่ไม่กล้าตอบเหมือนกันนะ
5: ถ้าเราแบบรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นผู้ใหญ
4: ่จะให้ข้อแนะนำอะไรใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: คงดูแล้วว่าคนที่จะมานี่เป็นคุณเพชรกรุณพลเขาก็คุณเพชรนี่ก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในขณะนี้พรรคประชาชนต้องการคนที่เป็นกระบอกเสียงคนที่คุยกับสื่อคนที่มีเสน่ห์ที่สื่อจะยังเกาะติดรายงานคงรายงานข่าวอะไรอยู่เพราะคนเหล่านี้ค่อยๆหายไปคุณเท่งเองก็ไม่เป็นคนที่ดึงดูดเหมือนกับพิธาตอนเป็นหัวหน้าเรตงเรตติ้งก็ไม่สู้ดีเพราะได้คุณเพชรมาเนี่ยดร.โจเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เคยเป็นข่าวเลยนะไม่ค่อยจะเป็นข่าวเลยนะแต่ถ้าคุณเพชรกรุณพลซึ่งก็เป็นดารามาก่อน
5: เขาเป็นดาราเขาดังเพราะเป็นดาราแล้วเขาก็มีอะไรแจ๋วแจ๋วของเขาอยู่ใน Facebook เขามีคนรักมากแล้วก็มีคนที่ตามอารวาสเขาอยู่มานานแล้ว
4: นะคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะต้องมาสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องลาออกไหม
5: ลาแล้วลาออกแล้วแล้วก็ขยับคุณเพชรออกมาฮะ
4: เขาลาออกแล้วแต่ว่า
5: ลาออกแล้วแล้วเขาบอกเขาคิดหนักอยู่ต้องลาออกค่ะแล้วเขาบอกเขาคิดหนักมากตอนเขาลาออกก็นี่แหละที่คิดว่าเขากำลังสูญเสียการเป็นส.ส.ก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเนี่ย
4: แต่อนาคตทางการเมืองนะก็จากส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งแล้วมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยนะมันก็ชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดานะผมบอกตรงนะ
5: แล้วผม
4: ก็เชื่อว่าคะแนนเขาเนี่ยถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าขี้เลยหรอกดูจากพื้นฐานที่ทางพรรคประชาชนเขากวาดทุกที่นั่งมาในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าคะแนนพื้นฐานเขาน่าจะแข็งแกร่งทีเดียวแล้ววิเคราะห์กันนะขนาดนี้ว่าสู้ไม่น่าจะสู้ผู้ว่าชัดชาติได้แต่ว่าผมว่าคะแนนไม่ขี้เหร่แน่นอน
5: เดนวันนี้ฉันเริ่มอ่านบทวิเคราะห์ซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้อยตามไปด้วยนะคะพี่ไพศาล

0: เพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยปัญหาของพรรคประชาชนคืออะไรกันแน่ความนิยมผู้นำฝ่ายค้านตัวคุณเพ้งเนี่ยแพ้คุณอภิสิทธิ์ขนาดนี้แล้วก็บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านมันก็ดูไม่ได้โดดเด่นเวลาที่อภิปรายแต่ละครั้งแต่ละครั้งอ่ะแกแทบจะเอาข้อมูลจาก Next News อ่ะจากคุณประสงค์ที่ทำไว้เหลืองเสียตื้อตั้งแต่เรื่องอุ้ยตั้งแต่สมัยคุณรังสิมันโรมเรื่องที่โดนก็ฟ้องอ่ะเขาเขียนในอิสลามาทั้งนั้นเลยนะคะพี่ไพศาลเขาก็เอาไปอภิปรายเท่านั้นเองอ่ะมันก็เลยคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำขนาดไหนอะค่ะความสามารถในการที่เป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มมีคนตั้งคำถามตรงเนี้ยเป็นส.ส.เข้ามาทำงานในสภานะได้แต่ถ้าระดับที่จะมาเป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มถูกตั้งคำถามถึงความสามารถเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์แกบอกยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วเตรียมลุยชิงผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมจะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยโอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองให้โอกาสในวันที่คุณอยากก้าวกระโดด
1: เป็นงานวรรณกรรมเลยนะ ดู
0: มันเก่งเยอะพี่เอกสารดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเมื่อวันเปิดตัว5พฤษภาคมกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมจินตนาการตาม
1: คือก็ผมก็คิดว่าสู้ผู้ว่าแห่งชาติก็ต้องมาแนวอย่างเงี้ยคือต้องเป็นจินตนาการเป็นความฝันเพราะผู้ว่าแห่งชาติผู้ว่าชาติชาติก็ไม่มีอะไรเนี่ยทำงานทำงานทำงานไม่ต้องมี
0: ลมใต้ปีกเมื่อคุณพ้อยไปข้างหน้า
1: เ
0: ป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากใครบอกอุ้มเราเวลาที่เรา
1: อันนี้ที่ไล่มานี
0: ่มีกัน
1: ไอ้ที่ไล่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อบทเพลงทั้งนั้นเลยนะเนี
0: ่ยเป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดด
1: เป็นชื่อส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปดูแล้วมันเป็นท่อนวัดทองของพวกบทเพลงบทกวี
0: เลยกลัวคนจะหาว่าแกเป็นลิเกจริงเลยตอนคุณพิธาก็โดนไปทีนึงแล้วอันนี้กลัวนะฮะกลัวว่าแกจะโดนหาว่าเป็นลิเกตอนคุณพิธาก็โดนล้อเลียนไปทีหนึ่งแล้ว
1: อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นอย่างคุณอันอย่างผมนี่อาจจะเรียกเอาไปละแต่เขาอาจจะเขาถ้าเขาสื่อสารลักษณะนี้ผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าน่าจะเข้ากับจริตของฐานเสียงเขาอยู
0: ่ล้มลุกลุกมีลมใต้ปีกไม่รู้อ่ะแต่ดิ
1: ฉัน you are my wind beneath are you my wind beneath my wing
0: แต่ดิฉันเป็นไอเราเป็นผู้หญิงอ่ะงานพวกงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนจุกจิกนี่ก็ยังเห็นขยะที่อยู่ริมขอบถนนพวกทางยกระดับไม่ว่าจะตรงลาดพร้าวอ่ะพี่วิสารจากวิภาวดีมาลงหนโยธินจากพระรามเก้าข้ามมาลงตรงหน้าพวกอะไรอะลาเดฟองวิทเลซีเครตอะไรอะสกปรกสกปรกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยพี่ไพศาล
1: สกปรก
0: จริงมันเป็นทางยกระดับมาจากแถวแถวหน้าโรงพยาบาลปิยเวชใช่ไหมคะแล้วก็ยกระดับมาลงหน้าอาบอบนวดเวิร์กนั้นทั้งเวิร์กอะ
1: อ๋อมันไม่ใช่ทางด่วนใช่ไหมเพราะทาง
0: มันเป็นทางยก
1: ทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะมันเป็นทางยกระด
1: ับทางยกระดับนี่ของกทม
0: สกปรกมากสกปรกที่สุด
1: ไม่เข้าใจว่ากทม.ไม่มีรถเก็บขยะไอ้ประเภทที่มาคอยกวาดขยะขอบขอบ
0: เอาเงินไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหมดเหรอคะ
1: ไม่ทราบกันจัดเต้นออร์บิทจะทำดนตรีในสวนหรือเปล่าไม่รู้
0: ทางยกระดับบุสะพานทุกสะพานสกปรกที่สุดค่ะเพราะว่าคนกวาดเขาขึ้นไปกวาดไม่ได้ผ่านทุกวันหงุดหงิดทุกวันแล้วพี่ไพศาลค่ะ
1: แจ้งทราฟฟิกฟังดูแล้วก็ยังไม่คืบหน้าใช่ไหม
0: พี่เกียรติยุ่งแล้วเบื่ออื
1: ม
0: แล้วก็ตอนเขาไปทำก็จะส่งรูปให้เราดูนิดนึง

0: ตอนทำก็เก็บไม่หมดเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ค่ะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: อนุญาตค่ะอนุญาตค่ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมา
0: คุยต่อก่อน
1: คุยต่อนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยมีคนที่คุยกับเราเรื่องนี้มาคุณไพฑูรย์บอกคนกวาดอันตรายถูกต้องคุณไพฑูรย์เรียนกับพี่ไพศาลถึงบอกแล้วมันต้องใช้รถขึ้นไปกวาดเพราะสังเกตว่าทางยกระดับทั้งหมดจะสกปรกหมดเลยเพราะว่าคนขึ้นไปกวาดไม่ได้คุณชวันบอกต้องไปดูหลังหมอชิด2ครับเหมือนสลัมเลยจริงที่สุดเพราะว่าใต้ทางด่วนของหมอชิดเนี่ยค่ะพี่ไพศาลเขาจะทำรั้วลวดอ่ะสูงสูงไว้คนก็จะเอาขยะทุกอย่างไปซุกใต้รั้วเป็นกองขยะลาเต็มไปหมดเลยมันเป็นพื้นที่ทางด่วนกทม.ก็ไม่ได้เข้าไปเก็บแต่ไอตอนคนทิ้งอ่ะเหวี่ยงเข้าไปใต้ทางด่วนเราผ่านไปเราจะเห็นยิ่งกว่าสลัมสกปรกมากค่ะนะค่ะ
1: มาดูเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สภานะฮะวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ครม.ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่ค้างจากสภาชุดที่ผ่านมาให้เดินหน้าพิจารณาต่อในสมัยสภาปัจจุบันว่าตามขั้นตอนเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ลงมติเห็นชอบตามที่ครม.เสนอหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนจะมีร่างพรบฉบับใดที่ครม.ร้องขอให้สภาพิจารณาต่อนั้นตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้ทราบว่าไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ค้างการพิจารณาวาระ2ของรัฐสภาชุดที่ผ่านมาอันนี้ตกไปแน่นอนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยนะ
0: ไอ้ที่ในเวลาที่เราเลือกตั้งอ่ะเหรอคะที่ลงมติในรัฐธรรมนูญตอนที่เราเห็นชอบการเลือกตั้งในตอนเลือกตั้งอ่ะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่นี่จะให้แก้เข้าใจว่าจะไปตัดไอ้เรื่องของบทบาทสวหรืออะไรต่าง256นะจะมีรายละเอียดอะไรผมจำอะไรไม่ได้นะขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าร่างแก้ไขอันเนี้ยซึ่งผ่านสภามาแล้วนะในวาระแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รัฐบาลก็จะไม่ยืนยันร่างนี้ให้เพื่อให้พิจารณาต่อในวาระ 2-3 ต้องเพราะว่าอำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าไอ้ร่างกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะมีทั้งหมด8ฉบับนะ อย่างเรื่องอากาศสะอาดอะไรเงี้ยเข้าใจว่ารัฐบาลเขาจะยืนยันว่าให้เดินหน้าได้ต่อขณะที่คุณนิกรจำนงในฐานะรองประธานวิปก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครม.ไม่ยืนยันต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าตนเข้าใจว่าเป็นเพราะรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อนคือปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนขณะที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการเห็นชอบประชามตินั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าอาจต้องจัดลำดับการทำงานและแก้ปัญหาของรัฐบาลให้ดีพูดทำนองว่าก็คงยังไม่ใช่เร่งด่วนที่จะต้องทำรวดเร็วคุณนิกรบอกว่าในฐานะที่ตนก็ติดตามเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีบทบาทต่อการศึกษาต่อการทำงานศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมและประชามติหลายครั้งมองว่ารัฐบาลยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้แม้จะไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ ในการพิจารณาของสภาชุดก่อนหน้านี้และมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องอื่นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นขณะเดียวกันก็มองว่าในขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต้องพ่วงกับการทำประชามติอีก2ครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหารือกับคณะกรรมการเลือกตั้งต่องบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีวิธีทำให้ลดการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่กฎหมายประชามติฉบับแก้ไขกำหนดไว้ให้ทำได้คือผ่านระบบไปรษณีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง1,000 ล้านบาทจากเดิมที่ต้องใช้ 3,500 ล้านบาท
0: วันนี้อ่านซูมคุณสมชายกุศลสมบัตินะคะท่านพูดเหมือนเราเลยท่านบอกว่าไอ้เรื่องของแลนบิชเนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิและเสียเวลาที่เราเนี่ยปวดที่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นมันเหมือนกับตอนเสออันนี้ในบทความท่านเขียนอย่างนั้นนะคะเราก็เคยพูดอย่างเงี้ยว่ามันเสียสมาธิมันเสียเวลามากเลยเรื่องแลนบิชดิฉันเปรียบเทียบเหมือนตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งแกจะทำคาสิโนอ่ะซึ่งเราก็วุ่นวายกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคาสิโนตอนคุณเศรษฐาจะทำบล็อกเชนเราก็วุ่นวายกับการทำบล็อกเชนแต่ไอ้นี่หนักไปกว่าอีกนะคะพี่ไพศาล มันต้องใช้เงินด้วยนะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแค่ 5,000 ล้านเนี่ยไม่มีเงินเลยค่ะนี่ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องใช้เงินทำประชามติจะไปเสนออะไรก็ต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลค่ะเรียนว่านะบางทีเราก็ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรจริงๆเรื่องอยากให้นักการเมืองมา move on เป็นเรื่องอื่นบ้างค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณดันคิดอ่ะก็คือผมคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก็คงไม่รีบผลักดันอะไรมากมาย
0: ใช่
1: เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคงดูอาจจะเรียกว่าใน4ปีนี้เขาอาจจะยังไม่มีอ่ะ
0: แล้วไอ้ตึงก็ไม่เห็นพูดอะไรแล้วเนี่ยไอ้ตึงก็พูดเรื่องอื่นแล้ว
1: ก็ไม่รู้ทำ
0: ปกติไอ้ตึงต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะ
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันก็มีประชามติออกมาแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
0: ค่ะไอ้ตึงก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าท่านพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ
1: ไอ้ตึงก
0: ็
1: ไอ้ตึงจะมาตกลงจะมาเป็นวิปฝ่ายค้านนี่ใช่ไหมเห็นว่าเที่ยวนี้จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านเนี่ย
0: ก็น้าหลานก็ทำงานกัน
1: ออกจากโฆษกแล้วนี่ไม่ได้เป็นโฆษกแล้วพอตามรายงานข่าวเขาบอกว่าที่ไม่เป็นโฆษกแล้วคุณลิซ่าพักกมลมาเป็นแทนเนี่ยเพราะว่าไอ้ติ๋มเขาจะมาเป็นวิปฝ่ายค้านมาเป็นประธานวิปฝ่ายค้านครับ
0: พี่ลิซ่ารู้จักทนายอั๋นไหมคะ
1: ทนายอั๋นบุรีรัมย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็รู้จักตามข่าวฉันนะครับ
0: แกอยู่ไหนอะคะทุกวันเนี้ยนี่ถ้าเหตุเกิด
1: เข้าใจว่าแกน่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวแถวปปช.หรือกกต.อะไรเงี้ยครับน่าจะกกต.ฮะครับคงเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอะไรอยู
0: ่ฝากดูด้วยนะถ้าใครอ่ะขับรถจากบุรีรัมย์มากรุงเทพอ่ะถ้าเห็นใครแกพาวิ่งอยู่ข้างถนนเนี่ย
1: เอาแกว่างั้นเหรอ
0: ช่วยดูหน่อยว่าใช่ป่ะ
1: แกบอกจะแล้วแกจะมาชดจะประท้วงอ่ะ
0: ก็แกเคยโพสต์เมื่อวันที่4มกราคมนะคะถ้าพักน้ำเงินได้ถึง40เก้าอี้ขึ้นไปอ่ะทนายอั๋นบุรีรัมย์จะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะค่ะ
1: พูดนานแล้วไม่ใช่เหรอคนยังจำได้น่าจะลืมไปแล้ว
0: มันเขียนนะคะถ้าพูดเนี่ยคงอาจจะจำได้ไม่ได้บ้าง
1: มีคนบันทึกไว้นะ
0: เขียนไว้เมื่อวันที่4มกราคมเจ้าตัวอาจจะลบไปแล้วก็ได้แล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนาตามภาษาคนจนต่อไป
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ควรจะถอดตัว
4: ตอนนั้นจะเป็นเรื่องความเชื่อไปก่อนไงแล้วก็มาบอกต้องรูปไลฟ์ให้ร่างกายมีพลังงานขึ้นมาก็บางทีมันก็เคลิ้มกันไปมันก็เออหรอต้องทำเหรอก็เอาคืออาจารย์คนนี้เขาอายุเยอะแล้วด้วยนะเราก็อาจจะคิดว่าหรือว่าแกมีชื่อเสียงคนก็อาจจะเกรงใจหนึ่งสองก็อายุเยอะคงไม่ทำอะไรเราอย่างนั้นบ้างนั่นแหละจน จนเริ่มมาแบบลุ่มล่ามเรามากเกินเนี้ยเขาก็เริ่มผิดปกติแล้วเขาเลยถ่ายติดเอาไว้นะฮะ
3: เอาจังหวะไหนไปถ่ายคลิปไปดูนะ
4: ครับ
3: เอาจังหวะไหนไปถ่ายคลิปไปดูนะ
4: หลักฐานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายใหม่ต้องเราจะพาไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อเอาผิดกับอาจารย์ที่ทำพิธีคนนี
3: ้
4: นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะคะเดี๋ยวผมขึ้นไปครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพันธ์นะครับกับดีเจน้องด้งจามากิจสอภาคนะครับน้องด้งน้องด้งเดี๋ยวน้องด้งกำลังมาคุณผู้ฟังฮะเป็นยังไงฮะช่วงที่แล้วโอ้โหข่าวยาวบางข่าวขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะทำให้รวบรัดตัดตอนไม่ทันเลยจริงๆเพราะว่าบางข่าวก็อยากเล่าละเอียดอ่ะเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ได้รู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นข่าวของมาดามเก่งเนี่ยเรื่องของเซียนพระเนี่ยมันอะไรยังไงกันแต่ว่านี่นะฮะก็ชัดเจนเดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าซึ่งก็มีการแจ้งความด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีของท่านบิ๊กเต่าไงบิ๊กเต่าเองท่านก็ทำหลายคดีพอมีชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยก็คนอาจจะสงสัยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้ารู้จักพี่เต่าผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะเพราะก็ท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาเออนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคุณผู้ฟังนะไปติดตามกันอีก10ข่าวครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10คิดว่ามีแต่คนไทยนะเจ้าของห้องผงะไปปล่อยคอนโดให้สาวเมืองผู้ดีเช่า6เดือนเปิดห้องดูอีกทีเจอขยะกองโตเสื้อผ้าเน่าเหม็นคลุ้งทาสีเลอะเทอะค่าซ่อมแซมครึ่งล้านแล้วโทรทัศน์เนี่ยก็หายไปด้วยคุณผู้ฟังฮะวันนี้นางสาวฉันธนีอายุ41ปีฮะเป็นแม่บ้านดูแลคอนโดแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.ภูพิงราชนิเวศว่าขอให้ติดตามตัวนางสาวแอนชาวอังกฤษอายุประมาณสัก35ปีหลังจากมาดามแอนเนี่ยฮะได้ทำสัญญากับทางเจ้าของคอนโดขอเช่าห้องราคาเดือนละ 2,500 บาทโดยเช่ากันทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมานะถึงมีนาคมปีนี้ปีนี้ก็มีนาและเมษานี่ครับพฤษภาก็เดือนกว่าโดยแม่บ้านผิดสังเกตเนื่องจากห้องดังกล่าวมันมีกลิ่นเหม็นไม่มีผู้เช่าแล้วทำไมมันมีกลิ่นเหม็นก็เลยนำกุญแจสำรองเปิดเข้าห้องถึงกับผงะฮะเนื่องจากสภาพในห้องเต็มไปด้วยขยะกางเกงในเสื้อผ้าขยะเน่าเหม็นเต็มห้องถูกทิ้งเรี่ยราดและพบว่ามีการนำสีมาทาตามผนังห้องเลอะเทอะอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าทรัพย์สินเสียหายเช่นเตียงโซฟาผุพังสกปรกสภาพห้องเสียหายอย่างหนักโดยให้ช่างมาตรวจสอบคาดว่าหากมีการซ่อมแซมให้กลับมาดังเดิมคงจะเสียหายประมาณสัก 500,000 คุณฟังฮะค่ารีโนเวทค่าตกแต่งค่ารื้อทำความสะอาดใหม่ 500,000 ค่าเช่าที่เก็บมา6เดือนเนี่ยไหวไหมอยู่ไหมแล้วก็พบอีกว่าทีวีจอแบนก็หายไปด้วยซึ่งผู้เช่าคงจะรักขโมยไปแหมแสบจริงๆมาดามแอนก็อยากจะเตือนผู้ที่มีคอนโดหรือว่าห้องเช่าให้ระวังนะแล้วก็หมั่นตรวจสอบความเสียหายของห้องว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเธอเปิดเปื้อนหรือเปล่าโดยพี่ผ่านมาก็เห็นแต่คลิปข่าวว่ามีคนไทยเช่าห้องคอนโดแล้วเดือดทำเจ้าของห้องเดือดร้อนทำสกปรกไม่คิดเลยว่าสาวเมืองผู้ดีอังกฤษอย่างนางสาวแอนคนนี้จะเช่าห้องแล้วก็ทำให้เจ้าของห้องต้องตกตะลึงแล้วก็เสียค่าซ่อมถึง 500,000 เนี่ยฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ไปแต่งหน้าสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่บอยครับ
2: สวัสดีครับโด้ง
4: มาอันดับ9ใช่ไหมพี
2: ่
4: มาดูเรื่องคราวของพี่ไรเดอร
2: ์ครับ
4: นะครับชีวิตเหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วเนาะวิ่งตากแดดทำมือถือตกท่อร่วงไปแบบฝาตะแกรงท่อตกลงไปนะฮะก็ว่าเคาะลายแล้ว
2: ครับ
4: ล้วงไปหยิบหยิบถึง
2: ครับ
4: นึกว่าดวงดีมือติดอีกมือติดตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กฝาระบายน้ำติดอยู่เนี่ยนะฮะร่วมๆเกือบครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
4: นะฮะก็ในที่สุดเนี่ยนะครับต้องตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนะฮะเหตุการณ์นี้กู้ภัยของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็มาช่วยนะตัดเหล็กกันนะครับเพื่อให้มือพี่ไรเดอร์เนี่ยนะนะออกมาได้นะครับโอ้พี่แกอายุ24ปีนะครับนะโอ้ชื่อเพราะซะด้วยชื่อว่าคุณกันกาญจนพิทักษ
2: ์
4: โอ้ชื่อยาวนะ
2: ครับ
4: นะก็ทำอาชีพ
2: ชื่อจามอนสมศักดิ
4: ์อันนี้ต้องใส่แบบว่าน่าจะหมอดูนะกันกาญจนพิทักษ์ ถ้าเด็กๆนี่ชื่ออย่างนี้แล้วโดนครูคัดร้อยจบนี่โกรธครูเลยนะ
2: เออ
4: ไม่โกรธพ่อแม่นะโกรธครู
2: ไปซื้อตรายางมาเลยผมประทับปับปับปับ
4: เออแกบอกก็บอกว่าพลาดทำมือถือหลุดลงไปนะครับ ในท่อก็คิดว่าล้วงถึงนะก็นะเออใช้มือล้วงลงไปปรากฏว่าเอ้าตอนจะเอาขึ้นมาแขนติดอยู่ครับดึงออกมาไม่ได้โอ้โหนะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่พี่เขาเลยนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนักข่าวก็ไปทำข่าวว่าเป็นอุทาหรณ์ระวังนะอะไรตกท่อเนี่ยทางที่ดีเรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่า
2: ใช่แล้วบางครั้งเราก็รู้อะไรอยู่ในตัวในท่อนะแย่มือเข้าไปฟับมือเราม
4: ือหายเลย
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังฮะนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปมอบนโยบายและสั่งการเจ้าที่ฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่พร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ของพิษณุโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยวันนี้คุณราเชนเนี่ยก็ถือฤกษ์งามยามดีเดินทางมากราบขอพรพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพระรามหลวงแล้วก็เจอมือณมะมนมนนางพญาโด่งสนใจไหมพิษณุโลก
4: ช่วยเรื่องอะไรพี่ช่วยเรื่องอะ
2: ไรที่พี่ที่คนมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยเช่นคุณอนุทินภริยาเนี่ยก็เคยมาขอพรแล้วเจอมือกับท่านพระครูมาแล้ววันนี้คุณราเชนก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อศักดิ์ศรีราชการไม่ยอมให้นักการเมืองมารังแกตนเป็นคนขอพระเจ้าอยู่ตนเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวนี่คุณราเชนว่
4: า
2: หลังจากนั้นคุณราเชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งและการทำฝนหลวงในพื้นที่บอกว่าวันนี้มาติดตามสถานการณ์เพราะว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญคือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงซึ่งช่วงนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็มาวันนี้ก็มาดูมาจากเดิมที่เราเคยวางแผนไว้เพื่อมาติดตามสถานการณ์คาดว่าจะเกิดความแห้งแล้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราชิงโอกาสว่ามันมีความชื้นอยู่ก็ต้องเร่งชิงทำให้ฝนมาตกลงมาเสียก่อนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมีน้ำกักเก็บในพื้นที่โอ้นี่อีก 2-3 เดือนเหรอถ้าเกิดมันน่าจะแล้งอะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแถวบ้านฝนตกก็ตกนิดๆหน่อยๆอะโด่งเหมือนแบบหยิมหยิมอะ
4: ครับ
2: คือเดือนเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสอีกเดือนนึงที่จะทำฝนหลวงได้ไปจนถึงต้นมิถุนายนไม่งั้นหลังจากนั้นก็อากาศคงจะยากแล้วแหละโอ้
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: เอาวันนี้ศาลให้ประกันนะครับแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคุณป้า2ร้านเนี่ยพี่ที่เชียงใหม่เขาตั้งร้านอยู่บนฟุตบาทใกล้กันเจ้าหนึ่งอยู่ติดกำแพงเจ้าหนึ่งอยู่ริมถนนแล้วตรงกลางเป็นฟุตบาทให้คนเดิน
2: ครับ
4: นะฮะก็ขายของเหมือนกันอยู่ด้วยกันปรากฏทะเลาะกัน
2: อ้าวทำไมล่ะ
4: ก็เธอขายดีฉันขายไม่ดี
2: แค่พี่เอง
4: เธอไปบอกลูกค้าว่าร้านเธออร่อยกว่าร้านฉัน
2: เ
4: ธอไปบอกลูกค้าว่ากินของฉันไม่ค้างคืนของอีกร้านค้างคืนนะมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยนะครับเข้ามาเข้าหูกันและกันนะก็ทะเลาะกันในที่สุดนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะร้านหนึ่งไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาคุณป้าอายุ63
2: ครับ
4: คุณป้าขายมะม่วงอายุ63แล้วนะครับปรากฏว่าร้านคู่กรณีเนี่ยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาแล้วเหมือนทำท่าจะเอาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยฟาดเธอเธอก็สู้นะครับเธอก็เต็มสู้ปรากฏว่าคนนึงเนี่ยนะครับมากระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดเธอเลยเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยแทงเข้าไป
2: โอ้โห
4: นะฮะปรากฏว่ามันคงไปโดนจุดสำคัญผู้ชายคนนั้นล้มลงเสียชีวิตครับ
2: โอ้โห
4: เธอโดนจับนะฮะส่งศาลวันนี้ศาลเมตตานะครับให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะฮะด้วยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินราคา 400,000 บาทนะฮะก็ให้ออกมาต่อสู้คดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับทางแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงร้านคู่กรณีเหมือนกันนะรุมทำร้ายฉันฉันจะผิดฝ่ายเดียวได้ยังไงฉันป้องกันตัวในภาพก็เห็นอยู่ว่า3คนเนี่ยคนนึงมาจับเธอล็อกอีกคนนึงกระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอก็เอามีดเนี่ยนะฮะกวัดไปแกว่งมาเพื่อป้องกันตัวเธอว่าอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าโอ้โหนี่ฮะสึกแย่งที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่เชียงใหม่คือเราไปเชียงใหม่เนี่ยเมืองมันใหญ่มากนะเมืองมันใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่า คนเรานะพอเนี่ยมาขายของอยู่ตรงข้ามกันที่เดียวกันได
2: ้
4: แล้วก็มีเรื่องมีราว
2: คนจังหวัดเดียวกันด้วยนะ
4: ดูนะคร
2: ับ เมืองมันใหญ่นะแต่ว่าใจมันแคบ
4: โอ้ยคมกริบคมกริบ
2: โด้งไม่รู้เหรอแต่ว่าไม่มีมีดกับใช้พี่กระป๋องมะม่วงสองมือพี่
4: โอ้ยคมกว่ามีดพี่บอย
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณผู้ฟังครับเคาะแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเรามีสิทธิ์กันไหมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เติมเน็ตไปเลยโด้ง
4: 25พฤษภาแล้วเหรอ
2: คนละครึ่งพลัสเติมเน็ตเลยนะเดี๋ยวเน็ตไม่ทันกดไม่ได้สิทธิ์เท่าไงคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ด้วยจ่อพิจารณาเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่เรามีไหมบัตรคนจน
4: ไม่มีสิเรามีเงินเดือนนี่ก็ไม่ได้แล้ว
2: เอาเหรอแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนี
4: ้
2: จากนั้นจะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม19เสนอครม. 25พฤษภาคมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
4: 25วันจันทร์นะคุณผู้ฟังจันทร์สุดท้ายของเดือน
2: แล้วก็จะเริ่มใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายน
4: เดือนละ 1,000
2: สำหรับรายละเอียดของคนละครึ่งพลัสอันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคนละครึ่งพลัสนะเบื้องต้นเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์แจกเงินรวม4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 4,000 บาท
4: ก็ไม่ต้องรีบไปแย่งกันในวันที่25
2: ก็จำสิทธิ์จะหมดไงถูกไหมล่ะแบ่งเป็นเงินรัฐบาลจ่ายให้ 60%เงินผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ยจ่าย 40% กินกาแฟ100บาทก็เราจ่าย60หลวงจ่าย
4: เราจ่าย 40
2: หลวงจ่าย60คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ขณะที่ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนจะเปิดการลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขนะของกระทรวงการคลังที่กำหนดขึ้นก็ผู้ลงทะเบียนแค่กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและรอการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
4: ่
2: ในส่วนของการเยียวยากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะยึดกลุ่มเดิมคือ13.4 ล้านสิทธิ
4: ์
2: ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 13.2 ล้านสิทธิ์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตโอ้ยตายไปต้อง2ล้าน 200,000 หร
4: อ
2: ก็โดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อเครื่องเหมือนกับซื้อของอุปโภคบริโภคอีก300บาทต่อเดือนแล้วก็อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลานาน4เดือนผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสเลย
4: ก็คือเดิมจากได้เดือนละ300เป็นให้รัฐบาลให้เลย 1,000
2: ใช่ๆๆก็ได้เป็น 1,000
4: คุณไม่ต้องเติมเงินกลุ่มนี้ไม่ต้องเติมเงินเหมือนเราก ล
2: ุ่
4: มนี้คือได้เงินเข้าบัตรไปใช้เลย
2: แสดงว่าเราไม่ต้องโหลดแอปใหม่ใช่ไหมใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิมเหรอ
4: ใช้เป๋าตังค์เหมือนเดิม
2: ใช่ไหม
4: ใช่
2: เออมันเสถียรแล้วอย่างที่ผมบอกว่าคือวันนั้นก็จัดรายการก็เลยบอกว่าฝากไปด้วยเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันเสถียรแล้วใช้กันมานานทุกคนมีและเคยชินถ้าไปโหลดใหม่เดี๋ยวมิจฉาชีพมาเด
4: ี๋
2: ยวไปโหลดเอาหนึ่งยุ่งยากทุกคนไม่มีสมาร์ทโฟนสองไปกดลิงก์โหลดอะไรของโจรหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะแทนที่ได้เงินหลวงกลายเป็นเสียเงินให้โจรไป
4: มันจะมีช่วงนึงไปใช้แอปทางรัฐจำได้ไหมทางรัฐ
2: ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
4: ก็กลับมาเป๋าตังค์ดีกว่าคนชาวบ้านซื้อหัวอยู่แล้ว
2: ใช่
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: แกวันนี้กินอะไรดีอะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: โอเค
5: นะครับมาเบรกสุดท้ายก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็คนกรุงเทพนี่ก็ใช้ชีวิตแบบปิดเทอมรถไม่ติดกันสัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่บอยเพราะว่าบางโรงเรียนในวันศุกร์หน้าเปิดบางโรงเรียนก็ไปวันจันทร์เปิดนะครับบรรยากาศของการก่อนเปิดเทอมนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่หาดใหญ่นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังพาลูกหลานนะออกไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
4: ก็มันจำเป็นอ่ะ
5: ใช่ซื้อแค่เท่าที่จำเป็น
4: ต้องซื้อไหมปีนี้
5: อาจจะต้องซื้อกระโปรง
4: ไม่เอาชุดของแอนฟิลมาใส่
5: ไม่มันผู้ชายกับผู้หญิงมันคนละชุดกัน
4: เดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแยกไหมเผื่อถามน้องหรือยัง
5: ไม่คนละโรงเรียนคนละโรงเรียนด้วย
4: ลูกเสือก็ยังเหลือแค่ผ้าพันคอเลย
5: ใช่โรงเรียนลูกมีผ้าพันคอเดียวอยู่แล้ว
4: ต่อไปก็อนุโลมใส่ทุกต่อไปอย่างนี้ใส่ชุดไปเวทไปแล้วก็มีสัญลักษณ์โรงเรียนห้อยคอไปโรงเรียนอะไร
5: ก็ยังไงก็ดีนะ
4: เออ
5: ไงก็ซื้อนะฮะก็นี่แหละนะครับผู้ปกครองที่หาดใหญ่นะครับพาลูกไปซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดนักเรียนหลายครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเลยยังไม่ฟื้นนะขายของอะไรยังไม่ดีนะครับหมดเงินไปการซ่อมแซมบ้านนะเพราะฉะนั้นการมาเลือกซื้อของนะครับในเทอมนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าบอกเด็กบอกลูกอะไรก็เข้าใจเอาที่มันจำเป็นนะอย่างเช่นกล่องดินสอถ้ามันเก่าถ้ามันเลอะก็ใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่นะครับกระเป๋านักเรียนถ้ามันยังใช้ได้ก็ใช้กระเป๋าใบเดิมไปอะไรเงี้ยขอแค่เอาแค่ว่ารองเท้าอย่างเงี้ยมันจำเป็นเนาะรองเท้ามันคับกระโปรงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละแต่ละครอบครัวก็เลือกซื้อของน้อยลงเห็นได้ชัดเลยสภาพเศรษฐกิจที่หาดใหญ่ยังไม่ฟื้นนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4อันนี้เป็นข่าวตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องเช้าแล้วตลอดทั้งวันนี้นะฮะเรื่องของพระครูปลัดสมบัติเจ้าวัดวัดสนามชัยคุณผู้ฟังที่ว่าหายตัวไปปริศนาล่าสุดก็ปรากฏตัวแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าวัดวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดเจ้าที่พบตัวแล้วโดยพระครูเนี่ยได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สน.บางรักด้วยตัวเองเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาแสดงความประสงค์ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็สึกเป็นคฤหัสถ์จากการตรวจสอบของชุดสืบสวนพบว่าหลังหายตัวไปเนี่ยตัวพระครูปลัดสมบัติเนี่ยออกจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ18มีนาคม69มุ่งหน้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกเพื่อลาสิกขาแสดงว่าไปสึกเลยนะคุณผู้ฟังต่อมาได้มีการเดินทางด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ปั่นขออภัยนะซื้อจักรยานนะปั่นไปยังจังหวัดเชียงรายดง
5: ใช่
4: โอ้ถ้าจะไปสายปั่นเหรอโ
5: อ้
4: แล้วเชียงใหม่ด้วยนะ
5: จากอยุธยาจากอะไรเขาดูนะปั่นยังไปถึงเลยนะโอ้โหแข็งแรงนะดูนะ
4: โอ้โหแล้วก็
5: แดดก็ร้อนนะ
4: แต่สุดท้ายไปโบกรถกลับมา
5: ไปถ
4: ึ
5: งนะไม่ไหวหรอก
4: ไปถึงแล้วโบกรถกลับมากรุงเทพแล้วเขาตำรวจที่เพื่อแสดงตัวกลืนหน้าท่านแดงหมดเลยอ่ะจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยามารับตัวไปแต่คุณผู้ฟังฮะก็ตอนนี้ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็สาเหตุของการลาสิกขาโอ้ก็ถือว่าเป็นการคลี่คลายคดีการหายตัวไปเพราะทุกคนก็สงสัยว่าท่านหายไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรสุดท้ายท่านปลอดภัยดีแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าหายไปเพราะเหตุใด
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: วันนี้นะเป็นโจรเนี่ยนะฮะคิดจะเป็นโจรเนี่ยนะวันยังไงวันนึงนะเวรกรรมมันก็ต้องตามทันแต่โจรคนนี้เรียกว่าติดจรวดเลยครับพี่กรรมติดจรวดเลยเข้าไปงัดบ้านปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับเจ้าของ
4: โอ้โห
5: เจอเจ้าของยิงปืนสวนขึ้นมาครับดับเลยเสียชีวิตเลยฮะนี่ นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับตำรวจสภ.กุมภวาปีนะฮะที่อุดรธานีได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
4: ครับ
5: ก็ไปตรวจสอบนะครับพบศพนะฮะพบศพของคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะถูกยิงเข้า2นัดนะฮะคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่บุญช่วยนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าออกไปส่งลูกสาวกับลูกชายที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะออกก่อนที่นี่แหละจะกลับมาที่บ้านก็มาเจอเขาบอกมาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเนี่ยชักมีดจะแทงเขาก่อนนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำประตูหน้าต่างฝ้าเพดานนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งที่ลูกสาวกับลูกชายอยู่นั่นแหละนะก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขโมยขโจรเนี่ยเข้ามาประจำ
4: ครับ
5: มายกแอร์ไปบ้างล่ะ
4: โอ
5: ้ยกเครื่องซักผ้าไปบ้างล่ะนะครับคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบ้านหลังนี้เนี่ยหายเกลี้ยงนะจนกระทั่งนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้นึกอะไรขับรถอยากมาดูบ้านหน่อยนะสี่ทุ่มนะขับมาดูบ้านเกือบสี่ทุ่มนะสามสี่ทุ่มมันแหละนะฮะมาดูบ้านนะกะว่ามาดูดิว่ากลางคืนแบบเนี้ยเราจะเจอโจรไหม
4: โอ้
5: ก็เจอจริงก่อนหน้านี้ก็เคยสุ่มมานะแต่ไม่เจอนะเมื่อคืนเนี่ยแหมดวงคนร้ายเนี่ยมันซวยจริงนะครับคุณตรงมันซวยจริงก็มาเจอกับคนร้ายรายนี้นะงัดบ้านเข้ามาพอดีเขาก็นั่นแหละนะครับพกปืนมาด้วยนะก็บอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยนะครับชักมีดออกมาจะสู้เหมือนจะแทงเขาตอนนั้นเขาบอกมันมืดอ่ะบ้านมันมืดไม่ได้เปิดไฟอ่ะนะก็ยิงสวนออกไปไม่รู้หรอกโดนหรือไม่โดนนะฮะพอตั้งสติได้พบคนเสียชีวิตครับเขายิงแม่นซะด้วยพี่เขายิงแม่นนะเบื้องต้นเนี่ยโดนเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลนะพี่น้อยว่าอย่างนี้มันเป็นการป้องกันตัวไหมถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเขาถือมีดอยู่ในมือจริงจะเข้ามาทำร้ายเขาจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันนะแต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: เอามาดูคุณลุงวัย72ปีแม่ข่าวนี่ก็ไม่เป็นธรรมเนาะบางทีอายุ49เป็นผู้หญิงได้คุณป้า49พอนี้อายุ72บอกลุงนักข่าวไม่เป็นธรรม
5: จริงๆ49ยังไม่ได้นะป้าเลยยังไม่ได้มั้ง
4: แต่บางสื่อออนไลน์เรียกป้าแต่พอรอบนี้ลุง72บอกคุณท่านนี้ผู้ชายอายุ72บอกลุง
5: 72เนี่ยได้เรียกลุงได้
4: เรียกตาได้นะ72เป็นคุณตาได้นะแต่เรียกลุงบอกนักข่าวไม่เป็นธรรมวันนี้ฮะทางตำรวจสน.แสมดำเขารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนพอไปตรวจสอบแล้วก็มีกู้ภัยมีดับเพลิงไปด้วยก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อนิสสันเซฟิโร่นะก็ลุกลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันด้วยเพราะว่าเขาเข้าไปเติมน้ำมันก็ต้องใช้โฟมดับประมาณ20นาทีโฟมไฟจึงดับลงผู้บาดเจ็บไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีรถเสียหายทั้งคันแล้วก็หัวใจน้ำมันก็เสียหายโอ้นี่น่าจะ

0: เขาว่าเติมลมมันห่างออกไปประมาณ20เมตรไอ้จุดที่เติมลมเนี่ยแต่ขณะเติมลมยางเสร็จเพราะว่าจุกลมมันหายหาไม่เจอแล้วคิดว่าจุกลมอาจหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งรถมันพุ่งไปชนตู้จ่ายน้ำมันจนเพลิงลุกไหม้ตามภาพก็พยายามนำรถออกจากที่เกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกรถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายเพลิงก็ลุกไหม้จนหมดโอ้โหตามสภาพฮะ
1: ครับผมนี่แหละเนาะเขาบอกว่าลุงแกเนี่ยเริ่มจากหายจุกยาง
0: ใช่
1: จ
0: ุ
1: กยางรถยนต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นะครับวันนี้มีคำยืนยันจากท่านนายกมาล่าสุดนะครับบอกว่าจะทำเต็มที่ให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกเมื่อวานท่านบอกไปแล้วรอบนึงนะครับว่าก็ได้ดูกันมาทุกรัฐบาลแล้วทำไมรัฐบาลผมคนไทยจะไม่ได้ดูแล้วก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นะมีคำยืนยันล่าสุดนะครับจากท่านนายกอนุทินนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางประธานกสทช.นะครับนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คุยกันถึงเรื่องถ่ายทอดฟุตบอลโลกด้วยนะมีการพูดคุยหารือกันถึงวิธีการนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าพอดีตัวท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนบอลไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอลนะก็เลยเพิ่งมาทราบว่าเอ้ยจะมีบอลโลกเดือนหน้านี้แล้วก็พยายามเต็มที่นะครับถามว่าจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนหรืออย่างไรนะฮะท่านนายกบอกรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้ทราบแต่รัฐบาลเนี่ยซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องใช้งบเยอะก็ต้องได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยทุกคนไม่ต้องห่วงจะได้ดูฟุตบอลครบแน่นอนปีนี้เพิ่มมาเป็น48ทีม100กว่าแมตช
0: ์ครับ
1: 100กว่าแมตช์นะฮะทุกปีเนี่ยเราจะรู้กันเนี่ยคือฟุตบอลโลกวันพรุ่งนี้จะเริ่มอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะได้ดูช่องไหน
0: ครับ
1: ปีนี้ก็หวังว่าขอท่านนายกว่าเอาเร็วกว่านั้นสักนิดนึงให้แฟนๆได้อุ่นใจหน่อย
0: แต่คุณรู้ไหมว่าเขมรก่อนหน้านี้ไปข่าวไปสัปดาห์แล้วว่าเขารู้แล้วเขาได้ดู
1: เฮ้ยเขมรได้ดูบอลโลกเหรอ
0: ก็ทำไมเขาจะไม่ได้ล่ะ
1: เฮ้ยแล้วคนไทยอ่ะกดดันกดดันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับ
0: ไปนะคร ับปีเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างนี้แหละก็เร็วใกล้ๆก่อนปีนี้ขออย่างที่บอกขอเร็วสักอาทิตย์นึงจะได้รู้ว่าจะดูช่องไหนยังไงต้องเสียเงินไหมยังไง
0: ก็ดูฟรีสิ
1: แน่นอนแน่นอนท่านนายกบอกเลยต้องได้ดูฟรี
0: ครับ
1: นะครับไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท PL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจบาทรุจิรวงศ์ทายาทพลตบเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิรวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.เทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นชมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิตย์เทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพนจังหวัดสกลนครเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชบูรณะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุกอนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้วันที่6นะฮะวันพุธที่6พฤษภาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาในช่วงของต้นเดือนนิดๆแล้วเนาะโอ้โหคิดถึงทุกท่านเหลือเกินนะครับก็อยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับชอบศิลปินท่านไหนอยากสนับสนุนศิลปินคนไหนนะฮะแล้วก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้เด้อทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของเรานะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุชิรานะครับเป็นบอกขอเพลงเข้ามากลางดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวด้วยครับเด้อทักทายพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับผมสบายดีสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับแล้วก็ยายนามาแล้วนะครับยายนาอาหารตามสั่งมาแล้วแล้วก็พี่ฮักพอกำก้านี่มาแล้วพี่นุริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหล่อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมพี่มังกรบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสขอเพลงได้อย่างเสียอย่างอัศนีโชติกุลวสันต์ครับโอ้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทางอุบลอุบลฝนตกบ่นอกอุบลครับมื้อนี้กรุงเทพกําลังสิตกพี่น้องครับโอ้ยฟ้ามืดคักๆเลยล่ะผมขับรถมานะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีจ้ามาแล้วนะทุกคนนะวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็ทักทายพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วนี่สวัสดีเจ้าร้อนจังเลยเจ้าเอ้าคนเหนือแต๊ะๆกะคนเหนือฮ้อนบอกคนเหนือนี่โอเคครับจากท้ายพี่น้องทุกเสียงทุกสายครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามมุ่นนั่งก็แล้วกันนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าไม่ตกนะฮะฝนวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกแรงเลยใช่ไหมพี่ที่อุบลน่าจะใช่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตกแรงนะครับสวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามมุ่นด้วยนะวันนี้ก็จะอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพาะๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะช่วงหน้าโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะฮะโทรมาขอเพลงพี่น้องครับหนุ่มหนามมนเงาเงาอยากได้ยินเสียงพี่น้องนะครับผมว่าอยู่จังหวัดใดแน่นะโทรเข้ามาโหลดนะพี่น้องครับผมอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจเนาะตอนนี้สานะไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสส
1: ุดยอดพี่หนึ่งสวัสดีจ้า
2: ครับผม
1: เป็นไงบ้างครับพี่หนึ่งสบายดีนะ
2: ดีครับ
1: โอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลย
2: ครับ
1: พี่หนึ่งโทรมาจากที่ไหนสุวรรณภูมิใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ฝนตกไหมพี่แถวบ้านเราเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ย
2: ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่เลยครับ
1: อ๋อมีลมไหมพี่ลมแรงไหมตอนนี้ครับ
2: แต่มันคึมคึม
1: อ๋อ
2: ไม่เมื่อก่อนโทรหาน้องบอสมัน2-3 เมตรแล้วมันก็หายเลยคร
1: ับ อ๋อก็คือมันปล่อยๆตกค่อยๆ
2: ครับ
1: พี่หนึ่งวันนี้เลยสายน้ำไม้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงของวงฟินิกส์ครับ
1: วงฟินิกส์นะครับเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงนางฟ้าของฉันครับ
1: ไอ้ย่านางฟ้าของฉันเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือให้ภรรยาผมเนี่ยครับ
1: นางฟ้าของฉันพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เด้อ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำไมจากพี่หนึ่งนะครับหลงก๊อกโทรมาจากสุวรรณภูมินั่นเองนะขอเพลงเข้ามานางฟ้าของฉันนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมและรับฟังกันอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษให้ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำไมกันเลยครับนางฟ้าของฉันจ้า

โอ้โหจบไปแล้วนะสำหรับผลงานเพลงนางฟ้าของฉันจากวงฟินิกนะฮะจากสายน้ำไม้ของเรานะครับพี่หนึ่งลงกอกนั่นเองที่ขอเข้ามาครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: โอ้โหครับผมในช่วงของขออภัยครับมานครไลท์นั่นเองครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆนะฮะทุกท่านสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเต้นหน้าไปด้วยกันนะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับสไตล์พี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะ49คนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะแอบส่องดีกว่าเรียกว่าแอบส่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามานะฮะอย่านินทาดีเจนะนินดีเจเห็นอยู่นะดีเจเห็นในนี้นะช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆกันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะครับผมพังผมช็อตต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองผสมผสานพลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากฮะแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมชื่นใจที่สำคัญใช้ง่ายด้วยครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้2-5 นาทีนะฮะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะต้องบอกว่าพอล้างออกเสร็จปั๊บนี่แบบแน่นอนครับผมนี่เงาวับนุ่มต้องบอกว่าสวยมีน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปทำสปาในราคาที่แบบเบาจากผู้ใช้งานจริงนะผมบอกก่อนนะผมใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะทรีทเมนต์นี่ผมนี่ต้องบอกว่าเส้นใหญ่มากนะพอผมใช้แล้วหมักแล้วก็ล้างออกนี่แบบนุ่มเงางามผมรับประกันเลยจากผมเนี่ยผมที่มันเส้นแข็งๆอ่ะเจอทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่านุ่มจริงๆจากผู้ใช้งานจริงเพราะผมใช้มาแล้วผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องมี Green Bio เท่านั้นนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนครับที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางมีรังแคนะฮะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษครับ Green Bio ซองสีแดงนั่นเองฮะช่วยดูแลปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคนะฮะทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะสองสูตรนี้แบบใช้คู่กันดีแชมพูเนี่ยสระก่อนเสร็จใช่ไหมต่อไปทรีทเมนต์บำรุงแช่ไว้ประมาณสัก2-5 นาทีแล้วค่อยล้างออกผมรับประกันเลยว่านุ่มผมนุ่มเงางามมีน้ำหนักแน่นอนนะฮะจากผู้ใช้งานจริงโดยเฉพาะผมก็ใช้อยู่ประจำทุกวันนี้นะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับทรีทเมนต์กรีนไบโอนั่นเองนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้าเด้อ

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิปติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับในปีนี้ร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้าไปเลยนะครับผมท้ายชั่วโมงแรกขออนุญาตส่งเพลงนี้เพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับพิเศษเอาใจคนสายเพื่อชีวิตสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรมาได้เลยหนุ่มหน้ามนแบบอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะฮะทักทายกันฟังเพลงยาวๆกันนะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์เปิดสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ่วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำ

0: ทำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกุมเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ 21:06 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอ
1: สสวัสดีครับลุงต่อยใช่ไหมจ๊ะ
2: เราไม่เคยคุยกันเลยนะ
1: อันนี้ครั้งแรกเนาะครับใช่ไหมฮะ
2: ครั้งแรกที่โทรติดครับ
1: ลุงต่อยโทรจากที่ไหนครับเนี่ยครับ
2: จันทบุรีครับ
1: อ๋อจันทบุรีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ที่จัน
2: ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับ
1: อ๋อก็คือตกอันนี้ตกนานยังครับ
2: ก็ไม่นานหรอกคือแต่ไม่แรงดีใจที่มันไม่แรงก็ดีทุเรียนร่วง
1: อ๋อโอ้ใช่จันทบุรีเนี่ยขึ้นชื่อทุเรียนโอ้โห
2: แต่พู

0: ระยองไม่ได้เนื้อระยองอร่อยกว่า
1: อ้าวของระยองใช่ไหมจ๊ะ
0: ระยองอร่อยกว่าแต่ระยองหมดเร็วออกเร็วหมดเร็ว
1: แต่ของจันผมต้องลองชิมของจันแล้ว
0: ครับก็ว่างๆเขาเชิญสู่ลุงต่อยได้นะ
1: โอ้ได้เลยฮะยินดีมากเลยฮะลุงต่อย
0: ไม่ผิดหวังครับจะกินเนื้อหรือกินเปลือกบอกนะครับ
1: เอาเนื้อดีกว่าฮะลุงต่อยครับวันนี้โอ้โหครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับลุงต่อยวันนี้ขอเพลงอะไรครับลุงต่อยครับฮัลโหลครับ
0: ก็ฟังอยู่ก็อยากให้บอสคุยอ่ะขอฟังทุกวัน
1: อ๋อได้เลยครับวันนี้ลุงต่อยโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
0: ต้องมีสักวันครับ
1: ต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับ
0: แฟนก็อยากฟังเพลงนี้ผมร้องยังไม่ได
1: ้อ๋อได้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงต่อยครับ
0: แฟนผมอยู่ข้างนี่แหละ
1: พิเศษให้แฟนสุดสวยของต่อย
0: ผมไม่เล่นคาราเกะผมยังร้องไม่ได้ครับจำเนื้อไม่ได้ครับ
1: พอดีแหละเดี๋ยวเนี่ยผมจัดให้เลยลุงต่อยครับ
0: ครับ
1: ไอ้ก่อนลุงต่อยครับผมรบกวนหน่อยก่อนวางสายผมรบกวนลุงต่อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: โอ้มันยาจัดเลยช่วงนี้
1: เดี๋ยวผมนำให
0: ้ครับ
1: ได้เลยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: เกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: อะไรนะ
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบพระคุณมากครับลุงต่อยเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากครับน้องมา
1: ครับครับผมครับไปเจอกันนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละฮะโอ้โหลุงต่อยครั้งแรกเลยนะที่ได้คุยสายหน้าไมค์กับคุณลุงเขานะฮะขอเพลงเข้ามาต้องมีสักวันที่ขอเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าร้องไม่ได้เพราะว่าเมียนั่งอยู่ข้างนะอยากร้องให้เมียฟังแต่ลุงต่อยยังร้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากลุงต่อยกันแล้วกันครับพิเศษให้ภรรยาสุดสวยของลุงต่อยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้กันเลยครับ

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมาก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แพงแพงแพงแพงมากใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้แพงจริงๆนะฮะแพงทุกอย่างเลยนะผลงานเพลงแพงแพงแพงนะครับผมของพี่นุชรีศรีราชานะครับผมสังกัดอิสระนั่นเองนะครับผมคำร้องทำนองอาจารย์เสด็จขอไปฮะอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาครับเรียบเรียงอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับผลงานเพลงใหม่นะจากพี่นุชรีศรีราชานะครับผลงานเพลงแพงแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงนะครับผมจะเอาแรงที่ไหนหาเงินใช่ไหมเออของแพงจะเอาแรงที่ไหนหาเงินซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่นุชรีศรีราชาครับแพงแพงแพงครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:40 นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะฮะตอนนี้ก็56ท่านแล้วเนาะแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม 21:43 เนาะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พี่บ้าตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะทั้งหมดโอ้โห55คนเลยนะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมยังไงก็จะเจอกันใหม่อีกพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะ 20:00 จนถึง 20:00 นะครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ก็เจอได้นะฮะที่วันจันทร์อังคารเนาะ 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเมื่อกี้ก็แอบเห็นในไลฟ์อยู่นะฮะในไลฟ์คอมเมนต์ในโทรศัพท์ตัวเองนะจะได้เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆเลยนะครับผม
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเถิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะฮะก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆความสนุกความมันรอทุกคนอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ LTM FM 95 Official นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็ LTM FM 95นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับผมนอนหลับฝันดีด้วยพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเท่มาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี้สุขสุขคนนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับหนุ่มบอสนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม 20:00 จนถึง 20:00 นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์และบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ในช่วง4ทุ่มนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นะมีเพลงเพราะๆนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงดึกๆในช่วงก่อนเข้านอนนะคะแต่ก็จะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าดึกๆนี่แหละนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะวันนี้พูดถึงงานเพลงของเราก่อนดีกว่านะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนวันนี้เลือกเพลงแบบหวานๆนะคะลูกทุ่งหวานๆนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะดีเจก็เป็นคนหวานๆไงเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะงานเพราะจากพี่ดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยทวงรักฝากลมนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนคิดถึงมากๆก็เลยจัดให้เลยนะคะกับรักเธอทุกพศนะคะในเวอร์ชันของพี่วิรดาวงเทวันนะคะสามงานเพลงเลยวันนี้นะคะฟังแล้วซึ้งนะคะเข้าไปกับบรรยากาศหลังฝนตกอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตอนแรกนึกว่าแบบโอ้จะมาทำงานได้ไหมเนี่ยเห็นช่วงแบบว่ากลางวันนี้หนักมากฝนตกหนักมากเลยนะคะแถวแบบกรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ฟังนะอากาศเย็นเลยนะแต่ก็ดีแล้วแหละน้องพวกเราก็บ่นร้อนกันมาแบบหลายสัปดาห์คุณผู้ฟังนะคะบรรยากาศแบบหลังฝนตกนะคะแบบเย็นๆฟังเพลงเย็นๆด้วยฟังเพลงแบบนะซึ้งกินใจให้เข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์จองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยหลังไมค์ตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่เลยนะคะนะคะส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์เดียวกันนี้เลย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาได้นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วนะคะจากพี่เบลนะคะ

พี่เบลวันนี้ข้อความแรกเข้ามาเลยบอกขอเพลงของท็อปพสุพัฒน์เพลงใหม่เนี่ยเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสือเด้อนะคะเดี๋ยวรอจ่อคิวฮิตด้วยนะคะเพลงนี้แล้วก็กลางดาวจากพี่วิภานะคะแล้วก็ล่าสุดพี่โจมิเตอร์นะคะบอกมารายงานตัวครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็นะคะพิมพ์ข้อความทักทายกันได้เลยหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์หัวใจกดไลค์กดแชร์ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะนะวันนี้ใครเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาแชร์กันได้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าที่กาญจนบุรีร้อนมากเลยอ้าวหรอนะคะฝนไปไม่ถึงตรงโน้นใช่ไหมคะแต่อาจจะมีบางอำเภอหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเข้ามาอยู่แถวไหนเนาะของกาญจนบุรีแต่ว่าวันนี้นะคะที่ไหนร้อนที่ไหนฝนตกนะคะเป็นยังไงนะคะสามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะผู้ฟังนะผู้ชมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอสายหน้าใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆกันละกันเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงช้าๆกันไปแล้วเป็นเพลงที่อย่าอวยพรล่วงหน้าเลยเผื่อว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีพลาดไปบ้างบางตัว ตัวเลขงวดหน้าขอให้สมหวังนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มากันเลยค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะเอาละสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีครับน้องลูกแฟน
1: สวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่เรียกน้องลูกโหนดเหรอคะ
2: ก็เคยคุยกันแล้วก็ไม่เคยเรียกน้องลูกเรียกน้องลูกแฟนทุกคน
1: ไม่ใช่เพราะว่ามีพี่ๆเวลาโทรมาจากทางใต้อะไรอย่างงี้ไงก็จะแบบว่าเรียกน้องลูกโหนดอะไรแบบนี้ค่ะพี่มนัส
2: ครับผม
1: นะโอเคที่นครเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: คืนนี้ฝนตกเยอะเลย
1: วันนี้ฝนตกเยอะเลยโอ้อากาศเย็นเน
2: า
1: ะ
2: ตกเมื่อตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งนึง
1: โอ้ตอนเที่ยงก็ตกตอนบ่ายก็ตกนะงั้นคืนนี้ก็นอนสบายๆเนาะพี่มนัสเน
2: า
1: ะ
2: สบายครับสบายครับ
1: ค่ะวันนี้ฟังยาวๆไหมจ้าฟังถึงกี่โมงนี่ล่ะวันนี้อากาศดี
2: ฟังจนถึงน้องเพชรเนาะ
1: โอ้ตีห้านะ
2: ครับผม
1: สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสครับเพลงอะไรดีจ้า
2: ขอเพลงทุ่งทอง
1: ทุ่งทองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณพี่มนัสมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับงานเพลงนี้ทุ่งทองสายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: คุณแม่ธัญชาบอกว่า

โอ้โหวันนี้สายหน้าใหม่ขอเพลงถูกใจมากเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงเก่าๆมาให้เราได้ฟังกันนุ่มได้โยกเนาะได้โยกแบบขยับจังหวะกันนิดนึงด้วยนะคะทุ่งทองสายันสัญญาค่ะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนพี่มนัสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะส่วนเพลงอื่นๆเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่022481366ค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่คงนภานะคะพี่ระวิภาด้วยนะคะน้องคุณชัยบอยคนเดิมนะเราก็มีพี่ธีรวัตรนะคะพี่ธีรวัตรพี่สุด้วยนะคะบอกว่ากำลังเลิกงานกลับบ้านละเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คมด้วยโหพี่คมคมคายเพิ่งเจอกันเนาะเมื่อวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็น้องนีใช่ไหมคะสุรีนี่คือน้องนีอุบลเมื่อวานนี้แม่บอกอยากฟังคุณนายขาแมลงสาบหน่อยค่ะพี่ลูกตาโหเพลงนี้นี่ร้องแต่ช่วงแบบเป็นเด็กๆเลยนะตอนร้องเพลงสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะคุณนายค่ะแมลงสาบค่ะคุณนายแล้วก็จำได้ว่าตัวเองแบบว่าร้องเพลงนี้แล้วก็ใส่กางเกงหนังอะหนังแก้วมันอะโอ้โหเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะงานของพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะเพลงนี้เนาะแล้วก็มีสวัสดีพี่วันเพ็ญนะคะพี่อภิวัฒน์นะคะพี่อานนท์พี่อัญชลีค่ะพี่วิจิตนะแล้วก็มีน้องๆแก๊งฟอร์ดีเจด้วยค่ะทักทายทุกๆคนเลยน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็บอกว่ากาญจนบุรีนะคะที่บอกร้อนแต่ก็มีตกบ้างบางพื้นที่เนาะพี่ชัญญานะคะพี่แม็กชาติไทยพี่กาบแก้วบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณแม่ธรรมิชาแซวบอกวันนี้ดีเจเสียงหวานหวานเพราะว่ากินทุเรียนไปแล้ว1ลูกใหญ่ๆขอบคุณทุเรียนกับแตงโมจากแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเนี่ยข้อความด้านบนอ่านไปไม่ถึงสักทีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะทาง Facebook เดี๋ยวยังไงพิมพ์ข้อความเข้ามาอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะแล้วก็พี่หมวดป๊อกนะจ๊ะทักทายเข้ามาแล้วว่าอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะคะโอเคทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะนะคะฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกน้องลูกตาลฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงต่อเลยนะคะนะหลังไมค์มาและมาเข้ามารัวๆเลยทยอยจัดให้เลยดีกว่าเนาะจากใครก่อนดีเอาจากพี่อนันต์โคราชงอนแต่เป็นชื่อเพลงนะคะงานจากกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะ

ไม่เปิดวันนี้เดี๋ยวจะไปตามถึงบ้านเลย ย้ายถึงกระนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ขอมาได้นะคะเรื่อยๆเลยสำหรับงานเพลงที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีพี่นารีนะคะพี่นารีเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็สวัสดีพี่อานนท์นะบอกชอบทุกเพลงเลยครับที่เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็พี่กลินนะบอกสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลที่น่ารักนะคะน้องมีบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกเพราะว่าอยากเห็นหน้าดีเจสาวสวยเมื่อวานนี้โทรเข้ามาสายน้ำใหม่ใช่ไหมคะจำได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคือทาง Facebook Live แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเราได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95 LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95แบบนี้แล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยชื่อนี้คุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มในทุกโซเชียลมีเดียเลยพิมพ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้หรือ FM 95อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเจอเราในทุกที่นี่รับรองว่าไม่มีการขาดการติดต่อกันแน่นอน นะYouTube มีนะคะ TikTok นี่นะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ Facebook นะคะก็ติดตามกันได้ Instagram นะ IG เราก็มีฝากกด follow นะทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่สารีนะคะแล้วก็มีพี่กมลรัตน์บอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยจากนาทวีนะคะบอกว่าอยากฟังรอพี่ที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่กาบแก้วบอกอยากฟังเจ้านางเอ๋ยของเบียร์ด้วยนะจ๊ะนะทักทายขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความแล้วก็พี่นุเจริญกับพี่ประวิมด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยกับวันแรงงานแห่งชาตินะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติของเรานะคะก็โหสนุกสนานกันมากๆเลยที่ลานคอนเทนเนอร์ค่ะตลาดไทยปทุมธานีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนเลยนะคะที่ไปเจอกันนะบางคนโหไปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆนะงานเริ่มบ่าย 3:00 บางคนมาก่อนดีเจอีกนะจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางตลาดไทยนะคะสถานที่เราก็นะคะสะดวกสบายนะทุกคนก็มานั่งเก้าอี้กันแล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับศิลปินนะคะศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ต่ายอรไทยนะคะพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามนะคะแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคอรพัสยานะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยน้องแป้งรำศิวนารีนะคะกิมกลอยไทดอลมิวสิกพี่แหม่มพี่มันรำนะคะธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาสยามเนาะนะคะน้องไข่มุกเพนซินีนะคะท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยปิดท้ายคอนเสิร์ตได้แบบโอ้โหเต็มที่ complete เลยนะคะนะหลายๆคนอยู่กันจนจดงานด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะวัยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะอาหารแมวเอโปร

0: IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven อาหารสุนัข A Pro IQ ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะตัดผมฟรีนะคะหลายๆคนได้ไปตัดผมได้ทรงใหม่แบบสวยๆเท่ๆกันเลยนะคะโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะแล้วก็ยังได้ตรวจเช็คสุขภาพฟรีเบื้องต้นจากโรงพยาบาลพัฒธระธนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับบริการดีๆรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ด้วยค่ะขอบคุณอาหารอร่อยๆทั้งข้าวและหวานนะคะด้านหลังเวทีเป็นฟู้ดซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องอาหารการกินเข้ามาขนมจีบอันนี้อร่อยมากๆเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะพี่นิดโดยพี่วาวีนะคะไอศครีมผลไม้พี่มรกตบางนานะคะร้านนครข้าวมันไก่น้ำส้มคั้นสด150ขวดนะคะจากพี่ๆแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะแตงโมหวานๆจากพี่พีระค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระวิภารามแล้วก็ขนมโดนัทจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆความน่ารักจากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆหลายๆคนนะบางคนเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้มาพูดคุยกันเอาของมาฝากด้วยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทุกวันเลยนะทุกคืนเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปยังไม่ได้มาเจอกันอาจจะติดงานติดธุระหรืออยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ไกลนะคะก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมครั้งหน้านะเผื่อว่าเราอาจจะมีสัญจรไปใกล้ๆบ้านของคุณผู้ฟังหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบอุ๊ยตรงช่วงเวลาที่ว่างที่สะดวกพอดีก็มาเจอกันได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยของ LTM FM 95ค่ะช่วงนี้เราไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะหลายๆคนที่พลาดงานวันที่1ก็อยากจะฟังบันทึกการแสดงสดจากวันที่1แต่รออีกนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบว่าความสนุกมาฝากเหมือนกันแต่ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะเมื่อตอนมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เพลงนี้ซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยกับซอยไฮบริด2026
3: เรียกฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเด้อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอน

0: อุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ัดให้เลย2งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปกับขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะแนะนำเข้ามาจากน้องแก้วอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหลงลับแหล่นะคะพี่จ่อยรวมมิตรนะคะจากอ๋อไม่ใช่อ้าวสลับกันเดี๋ยวนะขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมิจากอ๋อพี่น้องใหม่จากทุ่งสงเอ้ยพี่น้องใหม่งงแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เช่นขอไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วก็หลงลับแปลจากแก้วอุตรดิตถ์นะคะจัดให้กันเลยนะคะในช่วงนี้ 22:57 นค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามากับดอกไม้ให้คุณจะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันในชั่วโมงที่2ของเรานะคะกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนค่ะและในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะไม่ไกลเลยล่ะไม่ไกลจากอสมทค่ะจากบึงกลุ่มนี้เองสวัสดีค่ะพี่แนง
2: สวัสดีค่ะน้องตาลชนทิชา
1: โอ้โหมาแบบเต็มยศเลย ขอบคุณมากๆค่ะพี่แนงวันนี้แถวบ้านฝนตกไหมคะบึงกลุ่ม
2: คือแค่ฟ้ามืดฟ้าร้องแต่ไม่ลงนะคะแล
1: ้
2: วก็เดี๋ยวแดดออกมั่งเลยมากค่ะ
1: มาแบบว่าสร้างบรรยากาศ
2: ลงยากค่ะลงยากตกยากค่ะถ้าตกที่ก็ตกอย่างหนักเลยค่ะ
1: เนาะตกแล้วก็ตกอย่างหนักเลยเขาสร้างบรรยากาศให้ก่อนอาจจะเร็วๆนี้อาจจะฝนตกให้เราแบบเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เน่ง
2: ค่ะก็แฟนเก็บขยะก็สงสารเขาด้วยอ
1: ่
2: ะเวลาฝนตกอ่ะบางทีน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยก็ต้องลุยน้ำกันนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์เนาะอย่างแบบรองเท้าบู๊ตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเวลาออกไปทำงาน
2: ตามปกติมันก็ต้องมีแล้วนะถุงมือรองเท้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยมันก็ต้องมีอ่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่เน่งแล้วก็คุณแฟนของพี่เน่งด้วยชื่อพี่อะไรคะ
2: แฟนเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชื่อ
1: เล่น
2: ชื่อเสมอค่ะ
1: อ๋อพี่เสมอนะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอด้วยนะคะ
2: จ
1: ้าวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่แนงคะ
2: ขอจองเป็นแรงใจของไม้พิรมพรค่ะ
1: ค่ะขอจองเป็นแรงใจไม้พิรมพรอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจน้องลูกตาลชนทิชาแล้วก็น้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: โอ้โหน่ารักมากๆเลยส่งต่อกำลังใจเนาะพี่เน่งเนาะ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่เน่งพูดตามหนูเลยนะคะ
2: พูดได้ค่ะ
1: พูดได้ทั้งหมดเลยนะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่เน่งคะจัดมาเลย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: บราโวโหสุดยอดเลยโอ้พี่เน่งน่ารักมากเลยอะค่ะอันนี้คือฟังทุกวันแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้องว่างก็อยู่แต่ FM 95มาตลอดตั้งแต่มีวิทยุมาไม่เคยหมุนขึ้นอื่นค่ะแล้วก็ฟังตลอดเวลาทุกดีเจอ่ะอยู่ที่ว่าจะติดหรือไม่ติดจะได้โทรไหมจะไปธุระไหมเท่านั้นแหละค่ะ
1: จ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แดงค่ะเคยมาเจอกันบ้างหรือยังคะตามกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร
2: ไม่เคยไปค่ะใจก็อยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอะค่ะ
1: ค่ะยังไม่เคยเจอเผื่อว่าถ้าวันไหนครั้งไหนมีโอกาสมาเจอกันนะพี่แดงนะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆประทับใจสุดๆเลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับขอจองเป็นแรงใจวันนี้ขอบคุณพี่เน่งอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่เสมอแล้วก็พี่ๆที่ทำงานด้วยกันด้วยนะคะ
2: คุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกับบนพาเรทกับเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังคะขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรและในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ซีงานเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขีดอันตรายค่ะผู้ฟังงานจากออยแสงศิลป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมียื้อนะคะยื้อที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับเปร่อนะคะปรีชาปัดไผ่แล้วก็ผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากน้องนีใช่ไหมน้องนีสุรีอุบล นะจ๊ะแล้วก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะกับขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรนั่นเองนะคะโอ้โหเพราะมากเลยอ่ะเนาะสี่งานเพลงแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะพี่เอกกรินแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะทักทายเด้อสบายดีนะคะสบายดีจ้านะคะฟังวิทยุไม่ได้ก็ฟังทางออนไลน์ได้นะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะนะคะมีใครอีกมีใครอีกพยายามจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเด้งถึงกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเห็นนะคะเห็นทุกข้อความเลยพี่สุภาพด้วยเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงให้พี่สุภาพหน่อยดีกว่านะคะขอมาหลายวันแล้วแต่ว่าหนูดองไว้นะเนี่ยนะคะงานของน้องลีโออาทิตย์ค่ะจัดให้เลยวันนี้กับรักเข้าไส้

0: ุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจากรักเข้าไส้ของน้องลิโออาทิตย์นะคะมากันที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายนะคะงานจากนิวพงศกรจากค่าย TIG ค่ะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยโชเล่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าเมืองหลวงใจร้ายจะเป็นยังไงจากนิวพงศกรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอบ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะกับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะงานจากน้องนันอนันต์นะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโอ้ดวงใจค่ะเมทิชานะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะจากค่ายทองมณีมิวสิกนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสาวล่วงหน้าด้วยนะคะอีก15นาทีนะ เขาเกิดวันที่7พฤษภาคมนะคะก็นะขอให้น้องสาวมีความสุขมากๆล่วงหน้าไปเลยแล้วก็เขามีกิจกรรมงานบุญอะไรของเขาด้วยนะในวันเกิดเขาวันพรุ่งนี้ก็รวมบุญไปแล้วเรียบร้อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจอกันทุกวันนะคะก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะว่าก็คุยกันอยู่ตลอดนะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ทุกๆเรื่องละกันเนาะนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ฮิตต่อเนื่องด้วยคุณผู้ฟังนะคะกับโอ้ดวงใจนะคะอ่ะ2งานเพลงในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อไปกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงยังมีนะคะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้า
4: เครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงเลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะรักมา5ปีซ้อนเพชรสอนสุพรรณจากพี่แสวงปัตตานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับคอยนวลที่สวนลำไยออสโฟเอสจากแม่พรด้วยไม่ลืมนะจ๊ะเปิดให้อยู่แล้ว
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงว้าเวของวงเพื่อนให้กันละกันเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับเจ้าของวันเกิดด้วยน้องเมธิชาวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานะ

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำนักงานเพลงจัดไปนะคะนัดพบหน้าอำเภอจากเอิญนะคะตามมาด้วยสยามโมนะคะคอยพี่ที่ BTS ตอนแรกไปอำเภอแล้วก็ไปลง BTS แล้วก็ไปอยู่ที่ร้านส้มตำ จากดวงตาคงทองนะคะมนรักส้มตำนะสำนักงานเพลงจัดให้ในช่องของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะเข้าสู่วันที่7พฤษภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็นะคะขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยกันละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นจริงๆก็ตอนแรกปกติหนูจะเขินๆเลยแล้วมีคนมาพูดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูก็จะแบบว่าค้ำๆแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนรายการของเราน่ารักอ่ะสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่สมเจตด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีพี่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีพี่นุชเจริญนะคะที่รักจ๋าด้วยเอ้ยตั้งชื่อเฟซแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่รักจ๋าเนี่ยเห็นไหมใครเรียกเราก็เป็นที่รักไปหมดเลยสวัสดีพี่ก้องนภานะคะสวัสดีพี่ต่อจตุพลด้วยนะบอกว่ามหานครศรีธรรมราชนะจ๊ะมหานครศรีธรรมราชได้เนาะลูกทุ่งมหานครนครลูกทุ่งมหานครสวรรค์อย่างเงี้ยสวัสดีด้วยนะคะพี่ชาติชายบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งของอายอดรักด้วยเมื่อวานเปิดมนรักลูกทุ่งไปนะนะแล้วก็เนี่ยกวางอ่ะไปพิมพ์ว่าขอกราบเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมอวยพรวันเกิดจะบ้าเหรอไม่ได้แบบแหมอยากจะทำตัวเป็นมกทายกอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนกวางอ่ะเขาแกล้งหนูทุกปีเขาก็จะแบบว่ามีปริ้นใบอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยแล้วก็แปะหน้าประตูเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอ่ะหนูรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูกำลังบวชเรียนอยู่อะไรอย่างงี้หลังจากที่ตอนนั้นมีคนบอกว่าอะไรนะบวชเพื่อจะเตรียมไปแต่งงานพี่ออดอ่ะนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนเอาจริงๆน้องเมย์เห็นนะแต่ว่ามันเลื่อนไปไม่ได้อะสวัสดีพี่เดชด้วยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มันอ่านไม่ได้มันเด้งลงมาอีกแล้วเอาเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าน้องเมย์เห็นทุกคนนะแล้วก็อ่านทุกคนนะคะแล้วขออภัยถ้าแบบไม่ได้พูดออกอากาศหรือยังไงเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วแต่มันเลื่อนไปไม่ได้แล้วอะไม่รู้เป็นอะไรเป็นมานานแล้วพี่พิธวัฒน์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับขอให้มีนั่นเลื่อนไปแกขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะครับอยู่คู่กับ FM 95ไปนานๆนะจ๊ะจากหนุ่มชลบุรีคนเดิมพี่มาลัยก็บอกว่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่เลดมิขอสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะมีคนบอกว่าอายุสุขีสุขขังอายุวโนสุขขังพลังโอเคสาธุจ้าขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะประมาณนี้นะคะขออภัยถ้าไม่ได้อ่านข้อความของใครแต่น้องเมย์เห็นจริงๆนะเห็นแล้วแหละแต่ว่าโอ้ยมันอ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามานะจ๊ะโทรศัพท์เข้ามาเปลี่ยนเพลงกันบ้างใครขอเบอร์เพลงเดิมๆเบอร์เดิมๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลงบ้างลูกพี่นะจ๊ะเปลี่ยนหน่อยนะมีแต่ขอแบบผิดหวังซ้ำเท่าอย่างเงี้ยไม่ถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนในห้องฟังหรือเปล่าขออยู่คนเดียวขอเพลงเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเนี่ยพี่หาเปลี่ยนเพลงเร็วโทรมาใหม่เปลี่ยนเพลงก่อนน้องแวร์นี่ก็เอิ้นขวัญเหมือนเดิมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เข้าปีใหม่เข้าปีใหม่ของวันเกิดน้องเมย์แล้วเพราะฉะนั้นโอ๊ยกวางอ่ะมันบังโลโก้ขึ้นเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยกันนะแต่ละคนน่ะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ๊ยไม่ต้องบอกอายุก็ได้โอ้ตายแล้วน้องไบนิสัยอ่ะเอาเป็นว่า1ผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นการขอบคุณด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์รับสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366บอกขอให้สมหวังอยากได้อะไรซื้อเอาเองโตแล้วโอเคเลิศเลยได้นะขอบคุณพี่เบเบ็ดด้วยนะขอบคุณทุกๆคนโลโก้ใหญ่มากนิสัยกว้าง
เอาลงอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงกับเพลงนี้นะคะจากมินตราอินทิรามอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าโทรมานะใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยนะรวบรวมความกล้านิดนึงจริงๆไม่ต้องถึงขนาดรวบรวมความกล้าก็ได้นะหนูว่าหนูฉีดยาแล้วเด้อใช่ปะออกจะแบบว่าเรียบร้อยพูดน้อยขนาดนี้ผลงานเพลงนี้ค่ะจับใจจากมินตราอินทิราแล้วไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่หนูละเหนื่อยใจกับทีมงานเหลือเกินไม่เอาโลโก้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นข้างๆก็เอาขึ้นปิดหน้าหนูไปเลยไงเพื่ออะไรเนี่ยนะคะอ่ะสายชิวๆใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนบอกไม่ช่วยวันเกิดแล้ววันแกงแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ใน Facebook Live นะคะจะเห็นว่าหนูโดนแกล้งอะไรบ้างแล้วจะรู้ว่าทำไมหนูถึงต้องพูดปกติหนูก็จะข้ามไปนะคะมีคนบอกว่าส่งน้องลูกตาลกลับบ้านทักทายครูเมย์คนสวยจ้าสวัสดีพี่อัมพลใช่พี่อัมพลที่ร่วมทำบุญวันเกิดกับหนูด้วยใช่ไหมนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งแสนหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อย
2: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: แนะนำตัวหน่อย
2: ผมเอ็นพิจิตรครับ
1: บอกด้วยว่าเด็กชาย
2: เด็กชายเอ็นครับอยู่พิจิตรครับอำเภอตะพานหินบ้านเดียวกับอายอดรักครับ
1: อยู่บ้านเดียวกับญาติหนูเหมือนกัน
2: นั่นแหละครับผมอยู่ตะพานหินแต่ว่าอาแอลเขาอยู่หาดแตงโมครับ
1: หนูก็อยู่ตะพานหิน
2: อยู่ตรงไหนคำละพี่นะครับ
1: จำไม่ได้แล้วชื่อร้านเพื่อนเกษตรมั้ง
2: ร้านเพื่อนเกษตรจะขายปุ๋ยยาอยู่ครับรู้จักครับ
1: จริงไหมเนี่ย
2: จริงครับผมก็ซื้อปุ๋ยยาผมปลูกทุเรียนอยู่ครับ
1: ว้ายเจอลูกค้า
2: ปลูกทุเรียนอยู่ครับจ่ามอนเขารู้ครับเพราะเคยคุยกับจ่ามอนแล้วเขารู้ครับผมบ้านเดียวกับพ่อจ่ามอนบ้านพ่อจ่ามอนอยู่บางหน้า
1: เดี๋ยวใครคือจ่ามอน
2: อ่ะจ่ามอนละกัน
1: จ่ามอน
2: ฟังทุกวันนะครับ
1: หรอแต่ร้านเพื่อนเกษตรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนูเริ่มไม่มั่นใจชื่อร้านแล้ว
2: ผมจำได้ครับร้านเนี้ย
1: จริงเหรอแต่ว่า
2: จริงครับ
1: ไม่
2: เคยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเขาด้วยครับ
1: ร้านอาหนูชื่อนะ
2: อ๋อ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จักหรือเปล่าแต่หนูไม่รู้นะว่าร้านอาชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวไปถามมาใหม่ก่อนแต่รู้ว่าอยู่ตะพานหินนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นด้วยกันเมื่อก่อน
2: ตะพานหินนะมาตรงไหนผมรู้จักหมดครับผมคนตะพานหินบ้านเกิดเลย
1: หรออ
2: ยู่วัดต้นทุ่งแสงครับแต่ว่ามาได้แฟนอยู่ทับปูปลูกทุเรียนอยู่เจ้าแรกทับปูครับ
1: พ่อหนูคนชุมแสงแต่อาหนูย้ายไปอยู่พิจิตรตะพานหินแล้วลุงหนูก็อยู่ถัดไปจากร้านนั้นน่ะ2คูหาเดินผ่านกันก็เจอเลยคำถามคือจะตะโกนกันทำไม
2: ก็ใช่สิ
1: เลอะคนพิจิตรเลอะ
2: แง่
1: แง่จริงแง
2: ่แง่คนตะพานหินก็จะพูดแง่แง
1: ่โอ้ยเหนื่อยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงของ IL แล้วกันครับ
1: เดี๋ยวตอนแรกขออะไรไว
2: ้ตอนแรกพอชวนน้องไปล่องใต้ลืม
1: เปลี่ยนเฉย
2: ไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะชวนน้องไปล่องใต้ของราชเชนดีกว่า
1: แล้วเป็นคนกึ่งจะไปทางเหนืออยู่แล้วอยู่ดีๆลงใต้เฉย
2: ลงใต้เพราะว่ามีญาติอยู่ทางใต้เกาะพังงานเยอะจ้า
1: อยู่เกาะพังงานอยู่จังหวัด
2: สุราษฎร์ธานีค่ะติดกับเกาะสมุยค่ะ
1: ถ้าหนูไม่รู้หนูจะรู้ว่าเป็นพังงาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับเขาว่ะ
2: อ๋อแต่ไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ว่าน้ำมันไปลอยทะเลไม่ใช่นะ
1: มีเหรอ
2: มี
1: ไม่ได้เช็คข่าวเลย
2: อะ
1: โอ้ตายแล้วตกข่าวเดี๋ยวไปสืบไปสอบแป๊บนึงเป็นแก๊งอะไรนะ
2: แก๊งแบบเขาลอยทะเลอยู่ที่แถวสุราษฎร์อะค่ะไอ้77ล้านลิตรอะไรเขาเนี่ยครับ
1: อยู่ดีๆก็ไปลอยทะเลอย่างเงี้ย
2: ไปลอยทะเลครับพอราคาดีปั๊บวิ่งเข้าทะเลครับวิ่งเข้าฝั่งครับ
1: เดี๋ยวหนูจะแบบแกะแผดชุ่มยมให้หมดเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟล่อพ่อทำงานการรถไฟพอดีเลย
2: อ๋อโรงพยาบาลบ้านหินนั่นแหละครับหลังสถานีหินจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นรู้จักครับ
1: ล้อป้าหนูเปิดร้านอาหาร
2: อยู่ตรงไหน
1: หนูพูดเล่น
2: หลังตะมั่งเ
1: หรอหน
2: ู
1: อยากมีส่วนร่วมไงเดี๋ยวหนูคือหนูอยากมีส่วนร่วม
2: จ้า
1: หนูก็เลยแบบอ่ะหาญาติโกโหติกาเข้ากันให้หมดเลย
2: โอ้ตะมั่งเห็นนะมันดีตรงไหนรู้จักหมดครับ
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆคืออาหนูเขาขายปุ๋ยอยู่ที่พิจิตรจริงๆอยู่ตะมั่งเห็นนั่นแหละแต่ว่าชื่อร้านเนี่ย อะไรเพื่อนเกษตรนี่แหละหนูจำไม่ได้เหมือนกัน
2: อ่าเฮ้ยออกวิทยุอยู่เพื่อนเกษตรอะเคย
1: หนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาหนูชื่อมานะ
2: อ๋อมานะ
1: นามสกุลเดียวกันโอ้ยหนูเหนื่อยกับกวางมากเลยเอาจริง
2: มานะทิชา
1: อ๋อไม่หนูอาหนูชื่อมานะนามสกุลเดียวกันก็คือเทศขำนี่แหละ
2: อ๋อ
1: ต้องไปดูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านหาชื่ออะไร
2: อ๋อจ้าจ้าน
1: ะคะ
2: แต่บ้านหินรู้จักหมดทุกร้าน
1: คุณผู้ฟังช่วยหนูด้วยอ่ะ
2: เปิดคูเกิลแป๊บเดียวก็รู
1: ้หรอ
2: เพราะเคยเนี่ยวันนี้ก็มีปุ๋ยมาส่งผมแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรก็มาส่งผมแม่สิบหกเป็ดแพะ
1: หนูไม่ได้มาจัดรายการนะหนูมาตีกับโคโปรแกรมจริงๆเนี่ยดูดิเขาเอาผ้าอะไรนะผ้าไตอย่างเงี้ยหรอฉันวันเกิดฉันไม่ได้จะบวชเธอ
2: เออใช่
1: บวชจะอะไรขนาดนั้นล่ะ
2: บวชชีพราม
1: โอ้ยหนูอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแล้วกันเลย
2: จ้าโอ้โหสิกรรมด้วยนะคะ
1: โอ้ยพรวันเกิดก่อนไม่ใช่มาเอาโหสิกรรมอะไรล่ะ
2: อ๋อโอ้ยพรวันเกิด
1: เออ
2: ขอให้มีฟัง
1: โอเค
2: ขอให้มีความสุขขีสุขขังกระตังเต็มเป๋า
1: สาธุ
2: สุขีสุขังตังเต็งเป๋าคิดถึงสิ่งใดได้สิ่งนั้นทันที
1: ครับ
2: โอเคครับ
1: คิดถึง
2: ไม่มีขอให้มีแต่ความสุขเงินทองเต็มฝั่งเต็มฝาแล้วกันแค่นี้ครับ
1: สาธุ
2: เดี๋ยวว่าหลังจากทุเรียนไปฝากจ้ะ
1: กำลังจะพูดเล่นเลยบอกว่ากำลังมี2 อย่างเมื่อกี้บอกว่าคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมหนูกำลังจะบอกว่าคิดว่าอยากจะได้ทุเรียนแล้วก็เก็บเปลือกอ่ะเก็บเปลือกไปตีคนนู้น
2: ชอบคำปั้นละลูกใหญ่ละ
1: แซวเล่นแซวเล่นขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวหนูไม่เปิดเพลงให้นะ
2: ฝากพี่ณเดชน์ด้วยนะแอร์ที่บ้านไม่มีคนล้างเลยน่ะ
1: ฝากพี่ณเดชน
2: ์เหรอมาล้างแอร์ให้หน่อยเจ้ที่บ้านนะ
1: พี่ณเดชน์ไปอยู่ไหนก่อนนะไม่ได้คุยกันเลยได้ค่ะเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณที่โทรมานะ
2: เห็นพี่กิจเนี่ยนะเคยคุยกันนะบอกอาเจี๊ยบก็ถามหาพี่ณเดชน์อยู
1: ่ได้เลยจัดให้นะจ๊ะ
2: จ้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ถามจริงก็คือวันเกิดหนูอ่ะไม่ต้องร้องนะ Happy Birthday to you ไม่ต้องร้องเปลี่ยนเป็นเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานอะไรเนี่ยคือหน้าจอนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพในขณะที่หนูจัดรายการอยู่นั้นนะคะตอนแรกก็ขึ้นมาเป็นสปอตว่าแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะเราก็เฉยๆไม่มีอะไรสักพักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่จนบังหน้าหนูเสร็จปั๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นเล็กไม่พอเปลี่ยนเป็นผ้าจีวรพระเสร็จปั๊บตอนนี้เป็นดอกบัวเรียบร้อยแล้วอ่ะดูซิว่าทีมงานจะไปสุดที่ตรงไหนในวันนี้ขอบคุณมากนะกวางนะพี่เข้าใจแหละว่าจริงๆกวางก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แต่จริงๆเดินมาพูดกันดีๆก็ได้อ่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากแนทราเชนจัดให้จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: จะอ่านพี่จะขำอ่ะร้อนๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีฝนตกบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ร้อนแบบร้อนอบอ้าวเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องพกพาเอาไว้นะคะจริงๆมันก็พกได้นะเพราะว่าก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยสิ่งนี้ก็คือคูลพลัสนะคะเอาอยู่เลยจะหน้าร้อนขนาดไหนก็สามารถเย็นฉ่ำได้พัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่นAV514 นะคะจะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะแล้วก็มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นเองนะคะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่องของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะวันนี้มาในผลงานเพลงที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าขอเวลาสัก3นาทีได้ไหมเล่า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: เมื่อสักครู่นะคะแอบไปเห็นคลิปหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะว่าน้องเมย์เห็นคลิปอะไรแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเรารักตัวเองกันหรือยังกางแขนออกนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะบอกตัวเองด้วยวันนี้จริงๆมีคนโทรมาปรึกษาน้องเมย์นะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มลำบากแล้วแหละนะน้องเมย์ก็เลยบอกเขาว่าให้บาลานซ์ชีวิตดีๆนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถามตัวเองก่อนว่าถ้าการช่วยเหลือนั้นทำให้ตัวเองไม่สบายใจทำให้ตัวเองเครียดเดือดเนื้อร้อนใจก็ยังไม่ต้องช่วยนะคะมันไม่มีใครว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนนึงอ่ะเราจะต้องแข็งแรงพอเป็นถ้าเป็นนกก็ต้องเป็นนกที่ปีกแข็งพอถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงนะคะก่อนที่จะไปให้นกมากงมาเกาะนะเพราะบางทีนกอ่ะมันมาเกาะต้นไม้มันก็อาจจะเชิญชวนวัชพืชนู่นนี่นั่นมาทำรงทำลายต้นไม้ได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะช่วยใครตัวเองจะต้องมั่นคงก่อนนะคะมาสักครู่นี้ที่น้องเมย์เปิดคลิปไปน้องเมย์ไปเจอสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันก็เป็นแมวจรนั่นแหละนะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาโดนวางยาเบื่อนะคะแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายมาที่บ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งมันยังไม่ตายนะมันก็ยังหายใจอยู่นี่แหละคราวนี้น้องเมย์ก็คิดขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วสาระดีๆนะบางทีเราอาจจะพูดถึงโรคภัยหรือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลของคนวันนี้ลองมาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างเพราะจริงหลายครั้งมากหลายสายมากที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมีทั้งน้องหมาน้องแมวไม่นับรวมกบอึ่งอ่างตะกะตงตะกะแตนจิ้งหรงจิ้งหรีดนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะคะโดนวางยาเบื่อสิ่งสำคัญที่สุดนะคะจะช่วยยังไงให้มันปลอดภัยจริงๆก็ควรจะนำส่งสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหลายชนิดมันเราไม่รู้ฤทธิ์ยาถูกไหมมันบางชนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วมากๆโดยเฉพาะพวกยาฆ่าหนูยาฆ่าแมลงสารพิษผสมอาหารต่างๆเนาะอาการที่มักจะพบบ่อยๆเลยก็คือน้ำลายฟูมปากนะคะมีอาการชักเกร็งเดินเซอาเจียนท้องเสียหายใจแรงหอบซึมมากหมดสติเลือดออกผิดปกตินะคะ

ออกจากจุดเกิดเหตุค่ะกันไม่ให้ไปกินเพิ่มเราไม่รู้นี่เนาะว่าเขาแฝงมากับอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกจากสัตว์ตัวอื่นด้วยบางทีมันจะอาจจะโดน1ตัวใช่ไหมแต่เราเลี้ยงสัก13ตัวอย่างเงี้ยเนาะก็แยกออกหน่อยนะคะอย่าเอามือเปล่าจับห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรของต้องสงสัยนะคะก็ต้องใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงพลาสติกห่อมือนะเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันดูดซึมผ่านผิวของเราบางทีเราอยากช่วยไงเราก็รีบพอเรารีบเนี่ยมือเราอ่ะไปจับโดนสารพิษดังนั้นระมัดระวังนะคะใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงก๊อบแก๊ปหรือเอาผ้าอะไรก็ได้ห่อตัวน้องเขาไว้นะเราอย่าไปจับตัวน้องเขาแบบโดยตรงเก็บหลักฐานไปด้วยนะคะพวกเศษอาหารซองยาอาเจียนของน้องนะคะหรือว่ารูปถ่ายบริเวณนั้นจะได้ช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยเร็วขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะคะรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีนะคะเวลาสำคัญมากบางกรณีเนี่ยภายใน 1-2 ชั่วโมงนะคะยังอาจจะช่วยล้างท้องได้ทันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รีบพาไปหาคุณหมอนะคะจะได้แก้พิษได้ทันถ้าสัตว์ยังรู้สึกตัวดีนะคะให้พักในที่อากาศถ่ายเทเงียบแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะก็คือแบบในระหว่างที่เราพาไปหาหมอก็ไม่ใช่ว่าตากแดดไปเลยจ้าอย่างเงี้ยก็หาอะไรมาบังๆให้น้องเขาหน่อยนะเปิดพัดลมพัดลมเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมแบบมือถืออ่ะเปิดทิ้งเอาไว้ให้น้องเขาหน่อยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรทำเลยคืออะไรบ้าง 1. อย่ากรอกนมลงไปจ้ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากรอกนมป้อนน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะดีเปล่าค่ะมันดูดซึมมันลงไปในกระเพาะเร็วขึ้นนะสินะอย่าพยายามทำให้อาเจียนเองมั่วๆนะคะเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยมันเป็นชนิดยิ่งย้อนขึ้นมามันยิ่งกัดหลอดอาหารนึกออกไหมเหมือนแบบมันยิ่งสำลักอ่ะเพราะมันสำลักแล้วมันเข้าปอดโอ้หนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากรอกนมอย่าป้อนน้ำเยอะอย่าพยายามทำให้อาเจียนนะจ๊ะถ้าสัตว์เริ่มชักอย่าจับปากมันนะคะบางทีต่อให้เราเคยเลี้ยงมันรักกันดียังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเก็บของแข็งรอบตัวออกนะใช้ผ้าห่มคลุมเบาๆแล้วก็ลดการไปกระตุ้นน้องรีบนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าเป็นเคสที่วางยาโดยตั้งใจเนี่ยสามารถแจ้งได้สามารถแจ้งปศุสัตว์พื้นที่ได้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ก็ได้ตำรวจก็แจ้งความได้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์นะคะตามกฎหมายไทยก็มีรองรับตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็นสัตว์จรในพื้นที่ก็แนะนำให้เตือนคนแถวนั้นด้วยเพราะว่ามันมักจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวที่โดนมันน่าจะมีตัวอื่นๆที่โดนด้วยดังนั้นนะคะก็มีการบอกกล่าวคนรอบข้างด้วยนะว่าเนี่ยมันมีการอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีสัตว์มันอาจจะแบบว่ามีคนเลี้ยงใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมช่วยน้องๆ น้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเดือดร้อนถ้าคุณรู้สึกว่าหมาแมวตัวนั้นมันไปฉี่มันไปอยู่หน้าบ้านคุณบ่อยๆอ่ะแล้วคุณอยากจะจัดการก็ให้คุณน่ะเอาจริงๆบางคนมันก็ไม่ได้รักสัตว์เนาะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาแล้วกันนะคะจริงๆแจ้งมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปถึงขั้นเอาชีวิตกันทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันรักตัวกลัวตายอยู่แล้วเมื่อกี้หนูเห็นแล้วหนูยังแบบแบบโอ๊ยทำไมต้องทำขนาดนั้นล่ะอ่ะสมมติว่าเราอ่ะไปพูดจาไม่ดีใส่ใครสักคนน่ะแค่แบบไม่โดยไม่ตั้งใจแล้วเขาถึงขั้นจะเอาชีวิตเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือสัตว์มันก็คือสัตว์อ่ะมันไม่ได้มีความรู้ความคิดมันปวดฉี่มันก็ฉี่อ่ะจะให้แบบว่ารู้บอกว่าอย่ามาฉี่หน้าบ้านฉันนะจะไปรู้ได้ไงเพราะว่ากลิ่นมันอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องหาสเปรย์อะไรที่ฉีดแล้วทำให้สัตว์มันดมกลิ่นตรงนั้นแล้วมันแบบเปลี่ยนที่ไปฉี่ที่อื่นคุณก็ต้องหาความรู้ในการจัดการหน่อยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าอะไรจะไปวางยาน้องอ่ะเนาะก็จิตใจคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมศนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เห็นไหมใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนะคะดังนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตอนนี้ใส่ยังว่างอยู่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยใส่หน้าไมค์หรือมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ก็ได้นะว่าแบบใครเคยเห็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าหมาจรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบโดนวางยาก็ลองโทรมาแล้วกันนะคะจะได้มาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงข้างบ้านเขาทำหรือใครทำอะไรยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงนะคะก็โทรมาบอกเล่าเรื่องราวได้นะ022481366ค่ะ022481366

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะคะพร้อมกับเลไลไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ คุยวิดีโอคอลกันไปด้วยนี่นะคะก็เจ้าตัวก็อยู่ด้วยตอนนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันละกันนะดูกลัวเขาไม่รู้ว่ามีเพื่อนแซวๆอ่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรจ๊ะ
3: เด็กชายราชภัฏมีทุ่งครับ
2: ราชภัฏมีทุ่งจากสงขลา
3: จากสงขลาอำเภอจนะครับ
2: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
3: ครั้งแรกครั้งก่อนผมได้คุยกับพี่สาวของน้องเมย์เนี่ย
2: พี่สาวของน้องเมย์มีหลายคนมากเลยพี่พิมดาพี่ลูกตาลเอาคนไหนดี
3: พี่ลูกตาล
2: พี่ลูกตาลชนทิชา
3: ครับ
2: อันนี้เข้าใจว่าเป็นพี่สาวพี่น้องตะคานตามกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ใช่เห็นนามสกุลเหมือนกัน
2: นามสกุลไม่เหมือนกันชื่อคล้ายกันเฉยๆลูกตาลชนทิชากับเมทิชาชื่อคล้ายกันเฉยๆไม่ใช่พี่น้องกัน
3: อย่าหลอกให้ผมชงนะ
2: จริงๆๆเป็นไม่ใช่พี่น้องกันมาจัดรายการด้วยกันเหมือนกันเฉยๆแต่ชื่อคล้ายกัน
3: ใช่ๆๆ
2: นะคะเป็นยังไงบ้างสงขลาอากงอากาศฝนตกมั้ย
3: ฝนตกช่วงขึ้นแล้วขึ้นสัก10นาทีได้นะ

0: ตกแล้วหรอล้างรถหรือยัง
1: ล้างแล้ว
0: ล้างรถแล้วใช่ไหมแล้วฝนก็ตกทันทีเลยใช่ไหม
1: ฝนก็ตกเลย
0: เออนะหนูก็เหมือนกันพอล้างรถปั๊บเอ๊ะฝนตกคืออะไรเนี่ยเออเศร้าอ่ะรู้งี้นะรอให้ฝนตกก่อนแล้วก็เอาผ้าไปรอถูดีกว่าน
1: ั่นแหละ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรล้างไว้แล้วก็เคอีกนั่นแหละ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังเพลงของไปพงษ์ธรน่ะบังเอิญมีหัวใจ
0: บังเอิญมีหัวใจเออบังเอิญมีหัวใจไผ่พงษ์ธรมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็มอบให้คนที่อยู่กระแสงสุราษฎร์พิเศษก็ว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาครั้งหนึ่งก็คิดถึงเขาบอกว่าพ่อแม่เขาตอนนี้พันนี่คิดถึงเยอะๆเลยแต่ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันแล้วก็โอเคนะ
0: ไรเราก็ต้องรักครอบครัวเราสิใช่ไหม
1: ใช่
0: เออนะอ่ะมอบเรียบร้อยนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: จำไม่ได้น้องเมย
0: ์เอาแบบให้จำได้หรือเอาแบบให้จำไม่ได้
1: ก็ให้น้องเมย์ก็พูดตามน้องเมย์ดีกว่า
0: ให้น้องเมย์นำใช่ไหมนำไปไกลหรือนำใกล
1: ้ๆนำอย่างไรก็ได้ให้ผมรู้ความ
0: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: สูตรลดน้ำตาลสูตร
0: ลดเกลือโซเดียมเอาใหม่สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช่
1: โย่
0: โ
1: ห ตะลุมตุ้มมง
0: เอออะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยนะเดี๋ยวต้องให้จัดให้นะผลงานเพลงนะบังเอิญมีหัวใจนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้า
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาตี 1:07 นาทีนะคะคุณเลไลก็ยังไม่หยุดกินอะไรสักทีก็ไม่เข้าใจว่าเธอรักษาหุ่นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าจัดรายการกัน2คนถ้าใครอยู่หน้า Facebook Live นะคะอ่ะเอาไปดูหน่อยเออทักทายแฟนรายการสนิทสักหน่อยนะเห็นก้องเห็นกล้องก็โบกมือโบกไม้กันไปกินโชว์ไปอีกไอ้นะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่แบบว่าเราก็ไม่ใช่แฟนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างนู่นนี่นั่นนะจ๊ะก็ผลงานเพลงเรามาฟังกันดู4ผลงานเพลงรัวๆพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงอีสานยังไงนะแคนแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงไงนะในคุณเลไลในออกเสียงว่าให้หน่อยสิแคนห้างนางฟ้าเหมือนแม่ห้างอ่ะเหมือนแม่ห้างแคนห้างนางฟ้า
1: ก็ออกเสียงอย่างนั้นเลยมันคือชื่อเพลงมันไม่ได้เป็นภาษา
0: โอเคมันก็จริงๆมันก็เป็นภาษาอีสานนั่นแหละแคนห้างนางฟ้านะคะผลงานเพลงนี้ค่ะจากกูแคนฟิชเชอริ่งกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นครบรอบ13ปี anniversary นะจ๊ะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะ2ผลงานเพลงขยับจังหวะกันขึ้นมาบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะอยากจะให้สนุกสนานนะกับผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่11จากฮิตอันดับที่18โอ้ขึ้นมาม่วนๆกันนะคะกับอีก1ผลงานเพลงค่ะ2แม่แม่ปาวลีพรพิมลนะคะและแม่ใบเตยอาสยามกับทั่วลงวันธงชัยตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่16อุ้ยล่วงลงมา3อันดับใครที่เป็นแฟนรายการนะคะแฟนเพลงของทั้ง2ท่านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้รัวๆเลยทั่วลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยาม2ผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตจ้า

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อความที่อวยพรมานะคะรวมถึง SMS ด้วย Happy Birthday น้องเมทิชานะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอก Good Morning นะคะทุกคน ตื่นเช้าจังเลยอะโอ้ยเช้ามากเลย 1:50 นะคะสวัสดีพี่ศักขจรด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมาแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนั่นแหละนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะส่วนใครที่ร่วมทำบุญกันแล้วนะคะที่หน้า Facebook ของน้องเมย์เนาะตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ 26,009.78 บาทเปล่าเพื่อคนอยากรู้เลขเออมีคนเขาถามไม่ใช่อะไรหรอกชอบมีคนแบบว่ามาถามว่าเอ๊ะน้องเมย์ตอนนี้เลขอะไรแล้วไม่ได้จะบริจาคนะจะถามเลขเฉยๆบอกแล้วนะถือว่า
2: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนอ๋อ
1: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบริจาคทีหลังเงี้ยเหรอได้เลยอ่ะช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะดอกไม้ให้คุณแล้วก็เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือไงแถมกอดฉันจากพี่อ้วนวรุณีอีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเมทิชาขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแนะนำเพลงกันหน่อยฮะโลกของผึ้งครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์ถนนคนฝันนะครับบทเพลงจากพี่ตะกะแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่อยากจะขอมอบให้กับทุกท่านที่กำลังเข้ามาในเมืองกรุงเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองหลวงในกทม.หรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็สู้ชีวิตเพื่อที่จะนำเงินกลับมานะครับจุนเจือครอบครัวใช่ไหมครับ

0: ู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีครับส่วนทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับนี่คือ Facebook สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทักทายกันได้ขอเพลงกันได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตมาทักทายกันหน่อยนะฮะไหนขอดูซิมีใครบ้างขอเลื่อนไปคอมเมนต์แรกๆเลยนะครับไหนๆขอดูซิพี่สุคนกับเชิงนะครับมาคนแรกเลยวันนี้นะฮะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีไปถึงหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พระรุ่งคัตติยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมนะแล้วก็ทักทายครับคุณพี่เอกชัยนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาชั่วโมงแรกเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภาพนะครับทักทายกันนะครับพี่แมวภูวการครับพี่สุพจน์ครับพี่อนุวิทย์นะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูซิน้องลิซ่านะครับพี่นุเจริญนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับทักทายนะครับพี่อัมภัยนะครับบอกว่าคิดถึงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์หาเสียงที่ดีแบบต้นฉบับคุณแม่ยากมากๆนะครับคุณเพื่อจัดรายการดีมากๆเลยชอบฟังตอนตีสามถึงตีห้านอนแต่หัววันเลยนะครับตื่นมาฟังเพลงเพราะๆนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะผมก็จัดบทเพลงตามคำขอนะครับตามคำขอไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางหลังไมค์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะครับน้องกวางน้อยๆ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ร้องไปด้วยกันนะโบกไปสวยมากสวยมาก

0: ขอบคุณมากค่ะโอ้โหประทับใจมากเลย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่อ้อยกระท้อนจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันหนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: มาจากโคราชอำเภอสามสะแกแสงครับผม
3: โอ้ยแถวโคราชเลยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ไม่ตกครับตกที่ผ่านมา 2-3 วันนะครับ
3: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นของเอกราชสุวรรณภูมิครับ
3: เทพธิดาผ้าสิ้นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณพี่เอกราชเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ตัวขอมอบให้ครูเมธิชาครับแล้วก็น้องกวางหลังไม้แล้วก็ทุกเสียงทุกสายลูกทุ่งมหานครครับ
3: ได้เลยครับผมพี่เอกพี่อนันต์ขออภัยครับกำลังจะบอกว่าพี่เอกราชนะฮะอุ้ยนะหาเพลงกันอยู่นะฮะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากมากครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมนะครับแม่เทพธิดาผ้าสิ้นนะครับก็ถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณอาตอมเสรีนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้พี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับนำมาร้องคัฟเวอร์ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสายชิลฮิวใจครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันเลย

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็ก

กลับมานะครับผมในช่วงของบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เสมอจากคุณอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับก่อนหน้านั้นครับเธอมีแฟนหรือยังจะพิธันวาราศีธนูหนุ่มเมืองเพชรนะครับพิชัยโยธนวัฒน์อะไรก็ยอมจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live พี่ประเสริฐพี่สุมาลาพี่อลิสรานะครับบอกว่านานๆเข้ามาดูน้องนะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับฟังแต่วิทยุทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะและก็สวัสดีครับพี่สุนิสานะครับพี่บุญญกรพี่น้อยน้องแบมบอกมาครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีไปถึงใครเอกน้อนะครับสวัสดีไปถึงน้องธัญนันท์นะครับโอ้ยน้องฟ้านะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะสบายดีเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรัตน์นะครับพี่สุวรรณีพี่บุญญกรนะครับสวัสดีพี่ทรงพลนะฮะแล้วก็สวัสดีทักทายครับน้องเปียพัทซอยิกส์นะฮะบอกว่าคิดถึงจังครับคิดถึงสาวเกาหลีใช่ไหมคิดถึงสาวเกาหลีนะฮะไม่พอดีผมเจอน้องคนนึงเป็นชาวเกาหลีนี่แหละนะครับพอดีเป็น FC ไงเป็น FC นะครับแล้วก็น้องเปียพัทเนี่ยได้เห็นปุ๊บโอ้ยสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่ากันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียไปฟังอีกสักเพลงครับตามคำขอนะฮะบทเพลงเพราะๆจากทีเด็ดทองอภิชาติเพลงนี้ชื่อว่าเมทัลเฮอร์นี่ในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับเดี๋ยวเราไปรับสายการตอนนี้ทักทายกันก่อนน้องลิซ่าคุณชายบอยพี่แมวภูวการพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะแม่เล็กวันนะแม่เล็กเยลโล่แม่เล็กสุราษนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนีพี่วันวิสาทักทายนะครับสวัสดีพี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอนะครับพี่สุมาลาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจเมทิชาด้วยนะครับอุ้ยเอาวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับก็ขอให้น้องเมย์นะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่วิชัยนะพิษณุโลก27องศานะครับทักทายไปถึงพี่ทรงพลด้วยนะครับทักทายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: จากประจวบนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำไมถึงยังไม่นอน
2: อ๋อนอนตื่นไม่ได้ได้ยินเสียงน้องเพชรต่อปลาเลยลุกขึ้นโทรเพลงพอดีบังเอิญได้มาใหม่ครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงผมปุ๊บลุกขึ้นเลยใช่ไหมฮะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่สมศักดิ์ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
2: ่ต่อบอสองลูกอีสานครับ
1: บทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนะครับ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คุณลุงสมโพธิ์ที่คุยบุรีและน้องลูกพิมพ์การบุรีพิเศษเลยครับแล้วพิเศษหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมพี่สมศักดิ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: โอ้ดีแล้วไม่เคยเนาะฟังน้องเพชรเลย
1: เข้าใจเข้าใจครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: แบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมคุณพี่สมศักดิ์ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับน้องเพชรครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับแม่พี่สมศักดิ์จากประจวบนะฮะไม่ได้คุยกันนานเนาะ

0: โดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันก่อนฮะทบ2ลูกอีสานจากพี่ไผ่พงศธรทหารเกณฑ์คนจนนะครับคุณพี่เอกพจน์แนวหลังยังคอยพี่ดาวมยุรีทหารใหม่ไปกองครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทักทายกันก่อนนะครับดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่ระดาวันนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับแล้วก็คุณชายบอยน้องลิซ่าพี่พุทธวัฒน์นะครับยังอยู่นะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จินจินครับพี่อนุภาพทักทายครับพี่สวีทฮาร์ทหรือว่าพี่หวานใจดัชมิลนะฮะพี่สุมัฒนานะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรจากออสซี่ค่ะนี่มีชาวออสซี่มาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะฮะสวัสดีพี่จรูนครับพี่สุวรรณีพี่ธารัตน์แตงโมพี่สุรชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาขอเพลงแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่เอพีรพลนะฮะมาทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองขัดวัดขายกว่า300ล้านซองจัดไปจอคิวฮิตวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับเพลงที่5รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลานะครับจากน้องเต๋าผู้ศิลป์สังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิมารินเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่

ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ขอดูสิมีใครทักทายกันมาบ้างพี่นรเดชพี่พีรพลบอกว่าทานกาแฟสิคะถ้าทานเวลานี้ก็คงจะไม่แน่นอนนะฮะน่าจะนอนเวลาหลังบ่ายเป็นต้นไปนะฮะสวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครน้อนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออดสามย่านนะครับพี่นรเดชครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านนะพี่สุชาดาพี่ไพโรธพี่โจมิเตอร์นะฮะสวัสดีครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทักทายทาง Facebook นะครับพี่ใจมิเตอร์นะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามพี่แมวภูปการพี่ธีรพงศ์พี่นรเดชนะครับคุณชายบอยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะน่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: จากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะครับน้องวิรดาวงเทวันคนน่ารักของเรานางฟ้าของเรานั่นเองนะครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เวลา 4:41 นาทีแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่รัตยาครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตเอ้าน้องสุตารัตมาเหรอดีใจมากเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะพี่สาวสุตารัตมานะครับชื่อว่าแสงแดดที่แผดเผามาทักทายชั่วโมงที่3นี่แหละนะแล้วก็สวัสดีพี่ไพศรีนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงใครนะขอดูสิพี่นรเดชนะครับทักทายกันนะครับแม่คุณพี่จำนงบอกมาสายก็มาค่ะทักทายครับน้องเพชรขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจ้งนะฮะที่ประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆฮะพี่สาวครับนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราที่น่ารักเลยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอีก2เพลงจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็คือบทเพลงจันนะฮะจากพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายครับน้องสุตารัตน์บอกว่าก็มาคิดถึงพี่เพชรบอกผ่านคืนที่เงียบเหงานะฮะบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีถึงคุณชายบอยนะครับนี่บอกว่าถ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจะมีสีรุ้งล้อมรอบดวงจันทร์ทุกครั้งนะฮะยังไม่เคยสังเกตเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่ประภาพันธ์พี่บงกฎทิพย์นะพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่นันทาพี่บุญยงพี่ไพศีนะฮะพี่ธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่เตะไข่นินครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: อน Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะฮะ02-201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเพลงเมื่อสักครู่นะฮะจากน้องสยามโมฟีเจอริงโยเนียว่าไงรู้ป่ะเพลงใหม่ล่าสุดของน้องโมนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะน้องแบมไพลินแล้วก็ I just wanna be fan you ได้บ่นี่บทเพลงจากไอสิงโตนำโชคแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับห้ามตัวนะครับห้ามตัวของน้องมินตรานะครับฟีเจอริงออร์แกนิกนะฮะ สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความมานะครับโอ้แล้วก็พอดีมีข้อความหนึ่งมานะครับมีเวลาอยู่ใช่ไหมอ่ะขอทักทายกันหน่อยอยากจะขอให้กำลังใจแล้วกันนะครับจากพี่ชลิตาบอกว่าทักทายน้องเพชรและทุกคนจ้าเวลาเรารู้สึกเบื่อไม่อยากออกไปเจอหรือคุยกับใครเพราะว่ามีแต่คนเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวกันไปหมดนะครับบอกว่าน้องเพชรไม่เคยเจอหรอกเกิดมามีแต่คนรักทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดดีจังเลยนะครับผมอยากจะบอกพี่นะว่าพี่อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเท่าไหร่นะฮะ ไม่แต่เอาจริงนะทุกคนอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาส่วนตัวกันหมดนะฮะสมมติว่าพี่เห็นผมยิ้มมีความสุขอย่างนี้นะครับเบื้องหลังผมอาจจะมีอะไรก็ได้มีนะสงครามประสาทที่มันเกิดขึ้นหรือสงครามอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งแฟนๆก็ไม่ได้เกี่ยวนึกออกปะไม่ได้เกี่ยวอย่างผมอยากจะให้ความสุขให้เอาเพลงให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่รอยยิ้มมีแต่พลังบวกๆนะครับทุกคนมีความสุขกันทุกคนก็มีความสุขมีความทุกข์กันหมดนะครับผมก็มีพี่ก็มีผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้ก็มีกันทั้งนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนเยอะมากมายคนมีอีกเยอะมากมายนะครับบางคนก็อาจจะเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีในสังคมนี้นะจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พี่สู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับใครที่ไปคบหาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราโดนเอาเปรียบแล้วก็ถอยห่างดีกว่านะฮะอย่าไปยุ่งเลยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมใช่

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับท้ายชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่บันทิตาบอกว่าวันนี้วันเกิดข้ามาขอความอวยพรจากน้องเพชรหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้คุณพี่บันทิตานะครับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสุตารัตน์นะฮะแล้วก็พี่เดือนเพนพี่ชนิศราทักทายกันนะครับไหนขอดูสิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สิริลักษณ์นะครับพี่มนัสนะครับคุณมนัสใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าส่งพี่เพชรเข้านอนครัชฝันดีนะฮะนี่คุณยายออสสามย่านทักทายนะครับผมแล้วก็อะไรนะน้องสุตารัตน์น้องสุตารัตน์บอกว่าลืมบอกว่าเมื่อวานไปหาน้องการมาด้วยแหละนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องการนะฮะขนหน้าอกยังแน่นเหมือนเดิมไหม ต้องถามเพราะว่าไลอันเราเนี่ยแหละไลอันโดนโกนขนหน้าอกไปละเพราะว่าออกคอนเสิร์ตใช่ไหมอยากจะให้มันดูคลีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องการโดนบ้างหรือยังนะฮะลองไปถามดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ใครเนาะทุกท่านนะครับที่กำลังมีวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ธนกรนะฮะพี่คนสวยสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิต

0: โดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบ

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

0: ัสดีค่ะตี 5:12 นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะพิชิตอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะมาแล้ว371ตัวเลขสวยงามเลยนะคะคุณพี่พินโยสวัสดีนะคะพี่ณรงค์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะพี่วันเพ็ญค่ะที่มาแล้วนะคะพี่จามรมาได้ยัง
1: มาแล้วครับสวัสดีครับพี่สี
0: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: กับตอนเย็นเหมือนกันกับที่กรุงเทพเลยนะคะภูเก็ตเนี่ยก็ไม่แปลกนะมันเป็นเกาะที่คนอยู่เยอะก็เลยทำให้รถติดหนักมากนะคะถนนก็เท่าเดิมใช่ไหมรถมันก็เยอะแล้วก็ภูเก็ตมันเป็นเกาะเป็นจังหวัดที่เขาไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าจำกัดปริมาณรถปริมาณคนไงใครๆก็เข้าไปได
1: ้โอ้นี่เหรอสัปดาห์หน้าจะไปอยู่นะฮะพอดีจองตั๋วแบบข้ามปีไว้พี่สีได้ตั๋วไปกับ800กว่าบาท
0: แต่ที่จะไปกับที่จะไปหาดลับๆอ่ะนะโอเคยังจำได้อยู่
1: เขาไม่มีอยู่แล้วเขาไม่มีอยู่แล้ว
0: นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้เนี่ยนะต้องระวังฝนหรือเปล่าฝนจะตกหนักไหมตอนนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะวันนี้20จังหวัดอ่ะวันนี้20จังหวัดนะคะที่อากาศจะแปรปรวนมากระวังนะใครจะไปนะภาคเหนืออ๋อภาคใต้จะไม่เท่าไหร่วันนี้อีสานตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนภาคใต้ก็มีฝนอยู่แล้วช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
0: ที่แบบร้อนเปี้ยงๆอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไปถือว่าตัวถือถูกเนาะ
0: ใช่อินค่ะแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะอีสานกับเหนือเนี่ยค่ะจะมีฝนตกหนักและลมพายุกระโชกแรงมากเขาบอกวันนี้น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรีนะคะภาคเหนืออีสานก็เลยหนองคายบึงกาฬและอุดรธานีวันนี้ที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
1: ครับโอ
0: ้ก็เป็นช่วงฤดูกาลแล้วนะเพราะว่าโอ้เมื่อวานนี่เวทีหมอลำใจเกินร้อยอ่ะพายุถล่มเลยค่ะต้องใช้คำว่าถล่มจริงๆนะไม่สามารถแสดงต่อได้อ่ะลองคิดดู
1: โ
0: อ้เนี่ยเวทีหลังคา
1: ที
0: ่
1: ไหนนะ
0: เวทีหมอลำใจเกินร้อยเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ที่อีสานอ่ะอุดรค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ฝนหนักมากฝนตกหนักจริงๆอากาศเขาบอกว่าค่อนข้างจะแปรปรวนพอสมควรค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่รอรับสายท่านอยู่หนึ่งสายนะคะใครจะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็

0: ก็เชิญได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้เพิ่งรู้ตัวคุณป้าวัย65แกถูกรางวัลที่1ตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งรู้เมื่อวานนู่น
1: ก็ซื้อแล้วไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยหรอลืมไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรออ
0: ๋อก็งวดนี้แหละงวดที่เพิ่งผ่านแต่ว่าเพิ่งรู้เมื่อวานก็เลยรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักซะหน่อยจะบอกว่าโอ้ตั้ง6ล้านเนี่ยใบเดียวคือไม่ได้เลือกอ่ะเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อเงินได้เลือกเพราะแม่ค้าเนี่ยมาขอร้องว่าเพื่อป้าช่วยซื้อหน่อยมันขายไม่ออกใกล้จะออกละร้อยนึงป้าก็บอกว่าก็รับไว้ไม่ได้คิดอะไรนะไอ้หมายเลข536077เนี่ยผ่านไปเนี่ย3วัน4วันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อวันนั้นมีแม่ค้ามาขอร้องให้ซื้อใบหนึ่งเอ้ยเอามาตรวจดีกว่าเมื่อวานนี
1: ้คือไม่ใช่คอหวยนะคอหวยเนี่ยคอหวยต้องรู้แต่บ่าย4โมง
0: แล้วใช่ตั้งแต่4โมง
1: 077
0: 4โมง5นาทีก็จบแล้วนะ
1: ครับ
0: 4โมง5นาทีจบแล้วถ้าคนที่แบบว่าลุ้นจริงๆอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็นึกขึ้นได้ไงเอามาตรวจเอ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเฉยโอ้ยป้าบอกว่าดีใจมากก็ตั้งใจเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลานสามคน
1: โอ้
0: เพิ่งรู้มีเงิน6ล้านอยู่ในมือนะคะ
1: เออยังดีนะไม่ลืมแล้วลืมไปเลยแหละเนาะผ่านไป
0: ผ่านไป2ปีอย่างนี้เหรอ
1: ใช่
0: เออก็น่าเสียดายใครที่มีลอตเตอรี่อยู่นะก็ถ้าเจอผ่านไปแล้ว2ปีก็ไม่ต้องตรวจนะเดี๋ยวมันจะช้ำใจเออไม่ต้องตรวจแล้วนะเอาคณะตัวเลขเอ้ยครบ2ปีแล้วนี่เอาว่าไม่ต้องตรวจแล้วตรวจก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าของคุณป้าเพิ่งจะผ่านไป4วันก็มาตรวจอ้าวถูกนะคะก็ดีใจด้วย
1: เป็นรู้ตัวจะมีโมเมนต์แบบนั้น
0: จะมีบ้างใช่ไหม
1: จะมีบ้างก็แบบว่าเพิ่งรู้ตัวถูก3ใบถูกรับประทาน
0: เอาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเรื่องของอะไรล่ะเนี่ยเมื่อวานนี้คือมันมีกรณีประเด็นที่มีคนประกาศขายเหมาสระน้ำหลังวัดอย่างรุ่งที่จะให้นายทุนเข้าไปเปิดขายบัตรจับปลา
1: โอ้ครับ
0: มันดูสนุกนะคือก็ทำกันหลายที่นะแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าที่นี่ร้อนแรงที่สุดเลยนะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหนองตะมักนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะมีสภาพเหมือนกับบึงน้ำธรรมชาติอ่ะอยู่หลังวัดหนองตะมักแน่นอนนะคะในบึงเนี้ยมันจะมีปลาอยู่หลากหลายชนิดนะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกปลาอื่นๆที่สามารถมองเห็นจากผิวน้ำได้เลยเห็นเลยว่าโอ้ใครซื้อเนี่ยคุ้มปลาเพียบเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยงอยู่เป็นประจำใครมาก็โยนลงไปปลาก็อิ่มอร่อยโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันเกิดนะจะมีคนแวะเวียนมาทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิบปีแล้วนะไม่เคยมีใครไปจับไปอะไรเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะเป็นเขตอภัยทานเพราะว่ามันอยู่หลังวัดคือภาพจำของคนน่ะว่าเนี่ยก็อยู่หลังวัดอ่ะหลังวัดหนองตะมะก็น่าจะเป็นเขตอภัยทานห้ามทําร้ายสัตว์น้ําเนื่องจากว่าเคยมีป้ายระบุไว้ทําให้ปลาที่อยู่ในหนองเนี่ยก็คุ้นเคยกับคนไม่หวาดกลัวแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาหนองใหญ่มากนะคะทีนี้อยู่ๆล่าสุดนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาคมเนี่ยเขาหาแนวทางแก้ไขมีมติว่าให้เอาปลาออกจากน้ำโดยใช้วิธีขายเหมาให้เอกชนมาจัดกิจกรรมจับปลาเปิดขายบัตรดีกว่า ในวันที่17ที่ระบุไว้เนาะอีก10วันเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะทำกิจกรรมขายบัตรจับปลาดีกว่ารายได้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในสารประโยชน์โดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซมศาลาวัดนั่นแหละให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแนวคิดนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าพระไม่เห็นด้วยอ่ะโอ
1: ้แน่นอน
0: ก็ต่อต้านใช่
1: พระท่านก็คงมองว่าเลยนะตัวนี้ก็เป็นเขตไม่ทานมันไม่ควร
0: ใช่หรือแม้แต่ชาวบ้านบางกลุ่มนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการฆ่าปลาโดยที่คนเคยปล่อยอ่ะมันขัดต่อหลักศีลธรรมไหมชาวบ้านก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งบางส่วนก็บอกว่าก็เอาหน้าสร้างรายได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หลังวัดนะคะแม่ค้าขายอาหารปลาในพื้นที่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ทำบุญของคนจำนวนมากนะคนมาปล่อยปลามาให้อาหารทีนี้ถ้าคนเขารู้เขาเสียความรู้สึกว่าปลาที่ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะถูกจับไปขายละส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะกับบัตรจับปลาส่วนปัญหาปลามีกลิ่นเน่าเหม็นนั้นปีนี้ก็ยังไม่เห็นมีเขาบอกจะมีอยู่ปีนึงอ่ะก็ยอมรับว่าปลาเหมือนนกเขาเรียกนกน้ำเน่าอ่ะตายไปเยอะเลยนะคะหรือบางทีมีการฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณหนองบริเวณใกล้ๆอยู่หนองเนี่ยนะคะแล้วก็มันไหลลงมาในหนองน้ำนะครับก็ทำให้ปลาตายบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าอย่างนี้หนองน้ำนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นทรัพย์สินของวัดนะคะแต่ยอมรับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของวัดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ด้านหลังวัดเลยมีความเกี่ยวข้องกันทางวิถีชีวิตอันนี้พอคนเข้าใจว่าเป็นของวัดก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมวัดถึงให้จับปลาทำให้วัดเสียหายจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ของวัดส่วนตัวมองเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้สองฝักสองฝ่ายเนี่ยชะลอไปก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ชะลออย่าเพิ่งจับปลาจริงเจ้าอาวาสก็อยากให้จับนั่นแหละแต่ว่าให้ชะลอไปก่อนให้เรื่องมันนิ่งๆเงียบๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องถึงนายอำเภออ่ะเดี๋ยวนายอำเภอจะเรียกประชุมวันนี้นะคะว่าหาทางออกร่วมกันดีกว่าว่าจะทำยังไงจะจับหรือไม่จับจะขายบัตรไหม
1: ไม่งั้นหมดบ่อแน่นะ
0: ใช่หมดแน่ๆเลย
1: คร
0: ับ นะคะเนี่ยเขาโฆษณาแล้วนะบอกเนี่ยบ่อประวัติศาสตร์น้องตะมะบ่อเงินล้านอยู่ศรีสะเกษนะคะวันที่17พฤษภาคมนี้รับบัตรมีปลาบึกไซส์100ปลาสวายกระเม็ดกระโห่ตะเพียนและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยทำบัตรได้สวยงามเลยเดี๋ยวแม่กนามเพอจะเรียกประชุมวันนี้
2: ผมมีหน้าใหม่มาทำ
1: ครับผม
0: นะคะอ่ะหน้าใหม่มาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะไปรับกันค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่
2: ครับผมมาตะมุนสิภาคือผมอยากขอร้องครับ
0: อะไรนะคะอีกทีนึงที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ
2: ครับผม
0: อาชีพอะไรคะพี
2: ่ผมก็อยู่เพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
0: ฮะ
2: มาประมาณก่อนเข้ามาสามปีแล้วครับประมาณอะไรประมาณนี้ครับ
0: ไปทำงานอยู่ที่ไหน
2: เมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพครับพอดีว่า
0: อ๋ออยู่กรุงเทพตอนนี้กลับบ้านไปอยู่ศรีสะเกษแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดี
0: แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานเหรอคะ
2: ก็ทำอาชีพทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อค่ะทำไร่ทำนา
1: ครับผม
2: คือมีหน่วยงานอะไรช่วยผมได้บ้างครับผมโดนทำร้ายร่างกายมาเยอะจริงๆใช่ไหมครับ
0: โดนทำร้ายร่างกายที่ไหน
2: ใช่ครับ
0: เออ
2: ที่บ้านเกิดผมนี่แหละครับแต่ว่าผมย้ายที่เรียนราชไปบ้านนึงครับอีกกว่าปีนี้ยังย้ายกลับครับ
0: แล้วเมื่อไหร่คะโดนทำร้ายมาเมื่อไหร
2: ่ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วครับ
0: โอ้แล้วพี่ไม่แจ้งความเหรอตอนนั้น
2: ผมที่แจ้งนั่นไงผมนอนอยู่โรงพยาบาลครับอาการก็มาครับ
1: ร่างกายโคม่าอยู่โรงพยาบาล
0: อ๋อแล้วญาติไงญาติก็ต้องแจ้งให้เรา
2: ก็ตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาตัวไอ้คนที่ทำได้ผมไป
0: ค่ะ
2: ครับเอาไปเจอ2ชั่วโมงครับเขาก็ไปกลับ
0: อ๋อทะเลาะกันเหรอคะหรือว่า ยังไง
2: ไม่ครับผมนั่งอยู่เฉยๆก็มาตี

0: เลยครับเป็นลูกของพ่อเลี้ยงอ่ะพ่ออ่ะ
1: ลูกของพ่อเลี้ยง
0: ไม่ใช่ลูกของแม่เลี้ยง
1: ลูกของแม่เลี้ยง
2: แม่เลี้ยง
0: ครับ
1: ลูกแม่เลี้ยง
2: แล้วอยู่ๆเขามาตีเราทำไมอ่ะครับ
0: เขาว่าผมหลอน
1: โทษขอโพยอะไรใช่ไหม
0: ผมเมื่อก่อนเขาก็โทษขอโพยแต่ว่าตอนนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับคือไม่ไหวแล้วครับ
2: ตอนนี้ไม่ยอม
0: คือย่านใจครับ
2: ตอนที่เขามาทำเราเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่คิดครับ
2: พี่เขามาทำเราเพราะอะไรตอนนั้น
0: ก็ผมก็มานั่งคุยกับเด็กอยู่ครับชื่อไอ้กันกับไอ้บีมครับแล้วก็พี่เอ๊ะครับครับดีมาตีผมเลยครับ
2: อยู่ดีมาตี
0: ไม้ครับเขาบอกว่า
1: ตีไม้หน้าตา
0: เบื่อครับ
1: ตีเข้าหัวเลยเหรอคะ
0: ไม่ตีกระดูกข้อหลังเราครับ
1: โอ้ตอนโรงพยาบาลอยู่หลายเดือนไหม
0: มันเกือบ2เดือนครับไปหลอก
1: โ
0: อ้แล้วก็ไป
1: โรงพยาบาล
0: วันนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลแต่วันนั้นน่ะหลังจากวันนั้นที่ว่าตีผมเสร็จผมไปที่โรงพยาบาลครับบวกแข็งตัวผมมา2ถุงครับบวกเป็นเลือดครับ
2: บวกเป็นเลือด
0: ใช่ครับ
1: อาการหนักอยู่เนาะแล้วตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหม
0: ต้องหายดีแล้วครับรู้ว่าผมไม่หายแล้วครับคือ
1: หายดี
0: ครับผมก็หายดีปกติแล้วแต่ว่าตาข้างซ้ายมันก็มัวแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ประมาณไหนครับพิการ
1: แล้วพ่อกับพ่อของพี่เทียบกับแม่ของคนที่ทำร้ายเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
0: ใช่ครับอยู่ด้วยกันครับคือผมไม่ไหวแล้ว
1: อ้าวแล้วพ่อไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่ช่วยเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้เข้าข้างลูกเหรอไปเข้าข้างลูกเลี้ยงหรือยังไง
0: ใช่ครับ
1: อ้าว
0: เข้าข้างลูกเลี้ยงกับเข้าข้างลูกของเขา
1: ลูกของเขาแล้วพี่เทียบเองไม่มีพี่น้อง
0: นี่ครับน้องอีกคนนึง
1: เข้าข้าง
0: ลูกเลี้ยงกับลูกสุดสุดของเขาครับ
1: เข้าข้างทางโน้น
0: แล้วก็นี่ครับ
1: มันต้องมีสาเหตุสิเนาะแล้วตอนนี้คือ
0: มีสาเหตุคร
1: ับแล้วตอนนี้คือจะให้รายการทำยังไงให้ยังไงคะขอความเป็นธรรมยังไงอะพี
0: ่คือมีหน่วยงานนั้นที่ว่าให้ความเป็นธรรมบ้างครับ
1: ก็ตำรวจนั่นแหละหน่วยงานไหนล่ะ
0: ตำรวจไม่เป็นความเป็นธรรมอยู่แล้วครับ
1: นี่ก็ต้องไปตำรวจเอาไปรับรองแพทย์ไปได้ขอไปรองแพทย์ในตอนที่รักษาตัวอยู
0: ่คุณถามหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าตำรวจขอไปรองแพทย์เขาก็จะเอาไปผมถามมันแล้วครับ
1: ได้เอามาไหมไปรองแพทย์จากตอนรักษาตัวอยู่2เดือนเนี้ยค่ะ
0: หมอบอกว่าถ้าตำรวจเขามาขอก็เขาก็จะนี่ไอ้วันนั้น
1: ก็จะให้
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตอนออกมาจากโรงพยาบาลยังไม่ได้มา
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ต้องเอามาตอนนั้นน่ะจริงๆพอตอนออกโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาทั้งหมดว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนรักษาตัวกี่วันกี่เดือนถ้าเกือบ2เดือนนี่อาการถือว่าสาหัสนะน้องๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆ
0: ใหญ่บ้าน
1: เออ
0: ใหญ่บ้านเค้าก็บอกว่าเค้าก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับเด็กมันยามใจอ๋อใช
1: ่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็คู่กรณีเราก็คือเค้ายังใช้ชีวิตปกติหรือว่าเค้ามาแจ้งมาอะไรเรามั้ยหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว
0: ยืนนอกปกติครับ
1: ปกติกันแล้ว
0: ใช่ครับอยู่ข้างนอกปกติครับ
1: ค่ะ
2: โอ้แล้วเขาสติสัมปชัญญะอะไรครบถ้วนไหมเขาทำงานทำการไหม
0: ก็ทำได้ทำงานครับ
1: โอ้แล้วเอาจริงๆขอโทษนะตอนนี้พี่เทียบเนี่ยมีอาการเมาไหม
0: ก็มึน
1: ไม่หมายถึงว่าเมากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็กินบ้างครับ
1: กินบ้างอ๋อแล้วพี่ก็รักษาตัวอยู่ตั้งนานแล้วพี่มากินเหล้าทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ก่อนนั้นนะคือว่าผมอยากให้ติดต่อกันหรือว่าหน่วยงานอะไรนะ
1: มันไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อหรอกเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการไปแจ้งความ

0: แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องจับให้พยานพยานอย่างน้อยเราต้องให้พ่อนี่แหละเป็นพ่อของเราพี่น้องของเราช่วยกัน
1: แม่แม่อยู่ที่ไปแล้วครับ
0: โอ้นั่นแหละแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่ยังอยู่อ่ะพ่อทำไมพ่อถึงไม่เข้าข้างเราเพราะอะไร
1: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังผมก่อนนะแม่ผมเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะไม่เกิน2เดือนหรือเดือนนึงแหละครับ
0: อ๋อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เอง
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะ
2: เอาอย่างนี้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรกเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าตำรวจไม่ทำอะไรก็ลองดูก่อนพี่นะครับว่าเนี่ยเอาหลักฐานเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วให้ตำรวจจัดการเน
1: า
2: ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเขาจะสอบสวนเองว่าคนที่ทำร้ายเราเป็นใครยังไงจับไปแล้วก็จับไปใหม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปขอใบรับรองแพทย์มาให้ได้เป็นหลักฐานว่าพี่รักษาตัวตรงไหนบ้างอาการมันสาหัสตรงไหนยังไงเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนเขียนมาในใบนั้น
1: คร
2: ับ เ
0: น
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวไปรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความ
1: ว่า
2: จะได้ความเป็นธรรม
1: เขาก็บอกว่าถ้าตำรวจขอใบรับรองแพทย์มาเขาก็ส่งแม่ไงครับผมเลยชี้ลายใจผมเลยยืนเป็นความปกติไง
0: ต้องไปเอามาทั้งหมดเลยพี่เทียบอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ขอโทษที
1: 39ครับ
0: 33นะคะเออ39ก็ไม่ได้เยอะ
2: 39
1: ครับ
0: ฮะ
2: 39
1: ครับ
0: อ๋อ39โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเมาอยู่ไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เมาใช่ไหม
1: ปกติครับ
0: ปกติไม่ได้ดื่มหรอวันนี้ดื่มหรือยัง
1: ก็เพิ่งดื่มมาเพราะขึ้นบ้านใหม่ครับเคยพวก
0: ดื่มมาตอนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหร่พี
1: ่ขึ้นตอนเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนน้องๆขึ้นบ้านใหม่มาโอเคตามนั้น
1: แน่นอนเลย
0: อันดับแรกที่ต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะที่เทียบต้องเลิกเล่าให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะ39เองอายุยังน้อยถึงว่ายังน้อยนะ
1: แล้ว
0: ที่เทียบต้องไม่ดื่ม
1: บอกว่าผมร้อนนะครับเขามาทำผมทำไมคร
0: ับอันนั้นก็ไม่รู้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้พี่เทียบต้องรู้ตัวเองว่าเราร้อนหรือไม่ร้อน
1: ก็
0: นอกจากดื่มเหล้าแล้วพี่เสพยาด้วยไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ครับ
0: ไม่เสพยาใช่ไหมคะ
1: ทุกวันนี้
0: เดือดร้อน
1: เลยคร
0: ับ วันนี้ไม่ได้เสพแล้วเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อวานไม่ได้เสพหรอครับ
0: อ๋อไม่ได้เสพเนาะแต่ว่าพี่เลิกเหล้าได้ยิ่งดีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องกับตำรวจนะเลิกได้เลิกแล้วก็นั่นแหละไปเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความย้อนหลังได้ค่ะพี่เนาะค่ะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อซะหน่อยนะยังไงก็พ่อเรากำเนิดเกิดเรามายังไงก็ต้องอยู่เข้าข้างเราอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ได้มีอะไรคือคงบอกเราไม่หมดอะน้องๆเนาะใช่ไหมนะคะพี่เทียบนะขอไปแจ้งความก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจะเป็นผู้สอบสวนเองนะคะ
2: ครับขอโชคดีครับ
0: สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ

0: ค่ะเออหลวงพ่อช่วยพี่เทียบด้วยละกันนะคะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
1: เออเห็นแล้วภูมิใจนะเขานึกถึงเรานะเออขนาดยังไม่ได้นอนนะเมื่อกี้กึ๊บอยู่นะเออเห็นแล้วเขายังนึกถึงเรานะพี่แล้วเขาบอกคนเมาเนี่ยนึกถึงใครแต่คนนั้นสำคัญนะ
0: เก่งนะแกจำเบอร์โทรได้แม่นนะแกเก่งนะ
1: เออต้องรู้นะว่าเออโทรมาขอความเป็นธรรมของเราดีกว่า
0: ก็ยินดีค่ะได้เลยนะคะได้เลยแต่ว่าเออเรามันเป็นประมาณหูทิพย์อะเราฟังเสียงเรารู้เลย
1: เออพี่สีนี่เก่งนะสาตั้งใจฟังนะโอ้ยนะครับรู้ยิ่งชวนคุยเอาหาไปเลย
0: จะแทนฟัง45องศานะเอ้ยเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้อ๋อใช่แน่ๆเลยนะคะก็ดักไว้ก่อนนะคะก็ให้ทีนี้มาอ่านคอมเมนต์หน่อยมาอ่านคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะ
1: คะแกหลับแล้วนะเออยังไม่ได้นอนเลยแกบอกอะสงสัยหลับแล้วเมื่อกี้เพลงพร้อมด้วย
0: จริงๆนะนี่ถือว่าแกเป็นคนโชคดีแม่นะแกนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วออกมาจากโรงพยาบาลด้วยสภาพนี้ถือว่าโชคดีนะหมอเก่ง
1: เออไม่แต่แม่ผมนึกว่าผมก็มองโรคในแง่ดีเนาะเราคิดว่าเอ้ยเขาโดนตีมากระทบกระเทือนหรือเปล่าอะไรพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบดูพูดช้าตอบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงแบบเหมือนพูดไม่ค่อยได้นึกว่าโดน

0: ร้ายมา
1: อ่าฮะ
0: อ๋อที่ไหนได้นะทำบุญอะไรที่บ้านใหม
1: ่ก็แสดงว่าแกเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะรักษาตัวออกมาก็ยังคุยรู้เรื่องคุณหมอเก่งนะคะรักษาตัวหายได้เพราะฉะนั้นพี่เทียบนะคะถ้าฟังอยู่เนี่ยพี่ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะเลิกได้เลิกนะคะเรื่องของการดื่มอายุไม่ยากไม่มากนะคะ39ปียังสามารถทำงานทำการมีครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่นะคะเราก็ต้องย้อนดูนะพี่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อเราอ่ะทำไม
1: ใช่
0: ทำไมมันเราโดนทำร้ายเนี่ยถ้าตำรวจไม่เชื่อเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วเนาะ
1: ทำไมเขาจับคู่กรณีของเราไปแล้วเขาปล่อยออกมาเรานอนอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลตั้งเกือบ2เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเอาจริงๆนะดูแลตัวเองนะคะ
0: ลองดูลองไปหาความเป็นธรรมให้ตัวเราเองดูนะพี่เนาะคนทำร้ายเราอยู่มันลอยนวลได้ไง
1: จริงแล้วก็ที่สำคัญคือเรายังมีพ่อนะคะพ่อผู้ให้กำเนิดนะเราจะไปเข้าข้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยนะเราต้องคิดก่อนว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ไปได้เนาะไปคุยนะคุยให้รู้เรื่องนะต้องบอกเลยว่าต้องคุยให้รู้เรื่องค่ะมาดูเรื่องนี้อันนี้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะโอ้เป็นบ้านของพี่เขียวพี่เขียวนี่อยู่กุมภาวาปีอุดรธานีนะคะคือประมาณว่าแกโดนผู้รับเหมายิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะน้องดงขณะที่กลับเข้าไปงัดบ้านของผู้รับเหมาพี่เขียวในชื่อจริงนายวินัยอายุ50ปีนะคะคือบ้านหลังเนี่ย อยู่ที่กุมภาวะปีนะคะแล้วก็แกเข้าไปบ้านของผู้รับเหมาก็ยิงหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นญาติก็เอาออกมาจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านก็มีพี่สาวมีอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่งรถกู้ภัยมาด้วยกันพอมาถึงหน้าบ้านเนี่ยญาติก็จุดประทัดเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านจะเอามาทำพิธีแล้วก็เอาแหมาผูกโยงกับคือหลังคาบ้านมาคุมโลงศพเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้แมวกระโดดข้ามโลงตามความเชื่อเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีแมวกระโดดข้ามโลงศพอะวิญญาณจะเฮี้ยนหรือไม่สงบสุขไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะพี่สาวญาติญาติก็จุดธูปบอกดวงวิญญาณว่าเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเกิดชาติหน้าขอให้เป็นพี่น้องกันอีกไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกับคนก่อเหตุอย่างนี้นะคะพี่สาวบอกว่าเหตุที่นำแหมาคุมโลงศพน้องชายเนี่ยกลัวแมวจะกระโดดนั่นแหละก็เดี๋ยวจะวิญญาณจะเฮี้ยนตามความเชื่อคือก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยตอนเช้าพี่เขียวแกขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มาล้อเล่นกับพี่สาวกระโดดมาจ้าเอ๋ประมาณนี้ค่ะเอาไม่ใช่มอไซค์ขี่จักรยานนะคะพี่สาวน่ะขับสามล้อเครื่องจะไปทุ่งนาแต่พี่เขียวแกขี่จักรยานสวนกันแล้วก็กระโดดมาจ้าเอ๋กับพี่สาวก็เลยบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้เหมือนคนกำลังจะตายจากกันความเชื่อโบราณก็พูดแบบนั้นอยู่ๆก็มาจ้าเอ๋กันโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนโอ้เนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายส่วนน้องชายไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นไม่ได้ถามเพราะว่าเขามีอาชีพรับจ้างรับเหมาเผาถ่านเก็บของเก่าก็ทำไปเรื่อยเนาะซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุเพราะว่าดูเหมือนจะไปงัดบ้านเขาจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคนยิงนะไม่รู้ว่าน้องชายไปงัดบ้านของเขาผู้ตายพี่เขียวเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง5คนนะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วไม่เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนไม่เคยขอเงินใช้มีแต่หยิบยืมให้เขาไว้ซื้อกินครั้งละ100 200ก็ว่ากันไปแยกทางกับภรรยาไม่เสพยาแต่ว่ากินเหล้าเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยอยากจะบอกดวงวิญญาณว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าเป็นพี่น้องกันนี่ค่ะแต่ว่า ในมุมของช่างรับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาก็บอกสุดทนนะมางัดบ้านหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวเขาว่าอย่างนั้นเ
0: ออ อ๋ออันนี้เคสที่ว่าไปเจอเจ้าของบ้านพอดีนะพี่งัดบ้านแล้วเจอเจ้าของบ้านพอดีย
1: ิงสวนเลยเขายิงสวนเลย
0: คือเจ้าของ
1: เขายิงสวนออกมาเลย
0: เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเขาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงอีกอำเภอนึงแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้แล้วเขาโดนคนเข้ามาขโมยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจับ
1: ใช่แล้วไปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะน้องต้องคิดดู
0: เขาก็เลยทยอยกลับมาดูอยู่เรื่อย
1: ๆใช
0: ่โอ้อ๋อเคสนี
1: ้ค่ะเคสนี้แหละเคสนี้เลยที่กุมภาวะปีนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคนที่ยิงผู้รับเหมาก็ต้องโดนตำรวจไปสอบสวนอยู่แล้วนะคะเขายิงด้วยลูกโม่
0: 32
1: นะคะนั่นแหละค่ะ
0: ยิงบ้านเขาอ่ะ
1: ไม่น้อยนะ4นัดนะคือ4นัดเนี่ยกะว่าแบบต้องลากคาบประมาณนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยผู้รับเหมาคนนี้ก็บอกว่าพี่เขียวเนี่ยแกมีมีดพยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้าย
0: โอ
1: ้นะคะ
0: มีมีดพิสูจน์
1: ตะโกนใส่คนร้ายก่อนก็ตะโกนใส่ว่าเอ้าเข้ามาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแกมีมีดนะคะก็ยิงสวนไป4นัดเสียชีวิตนะคะ
0: ก็ต้องไปดูว่ามันป้องกันตัวหรือว่ามันเกินกว่าเหตุนะพี่ได้อย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เขายิงตั้ง4นัด
1: นะคะก็ไอ้ที่ฮือฮาก็คือว่านี่แหละเอามาทำศพแล้วก็ญาติก็เลยเอาแหมาคุมโลงศพเอาไว้นะคะว่าคุมทำไมอ่ะยังไงเพราะอะไรมันมีอะไรเหรอนี่บอกไม่กลัวแมวกระโดดข้ามโลงศพเฉย
0: ๆโอ้บ้านนี้เขาเชื่อหนักเลยนะเขามีความเชื่ออ
1: ย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะ
0: นะครับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ก็อีกคนหนึ่งเมื่อวานที่มาร้องสายใหม่ต้องรอดนะครับพี่น
1: ะ
0: ก็ไปทำพิธีให้หมอดูชื่อดังในทำพิธีนะรักษาเขาบอกรักษากับหมอตามโรงพยาบาลตามคลินิกรักษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่หายคือแกปวดหัวนะครับแกเป็นนักธุรกิจแล้วปวดหัวทีนี้แม่มีความเชื่อว่าไปหาหมอดูคนนี้สิเขาแก้กรรมได้
1: ค่ะ
0: เขาช่วยได้นะลองดูในเมื่อเรารักษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่หายลองไปทางไสยศาสตร์ดูบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้โหไปถึงนะฮะเจอหมอดูคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการแก้กรรมคืออมมังกรแก้กรรมองค์ประกอบนะฮะขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับอนาจารเขาอะนะฮะ
1: โอ้
0: จ
1: ะอยู่กันสองต่อสองเหรอ
0: ใช่ให้แม่รอข้างนอกก็คงจะหน้าตาดีพอสมควรนะอาจารย์คนนี้เห็นแล้วก็เลยเกิดแบบว่าความชอบนะครับผู้ชายนะพี่คนนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะฮะอายุ32ปีมาร้องนะครับบอกว่าถูกหมอดูชื่อดังทางภาคเหนือนะที่จังหวัดลำพูนนะฮะนะครับล่วงละเมิดอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยแล้วก็แก้กรรมให้นะฮะคือที่เขาบอกเขาเชื่ออันดับแรกเนี่ย1เคยมีดาราพิธีกรไปถ่ายทำรายการกับอาจารย์คนนี
1: ้ค่ะ
0: โด่งดังนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนไปส่วนใหญ่ก็เคารพศรัทธาอาจารย์อาจารย์ก็อายุไม่น้อยอายุเยอะแล้วนะตัวอาจารย์นะครับเขาบอกเขาก็เลยมีความศรัทธาก็ไปนะครับเขาบอกว่าเข้าไปถึงเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกให้แม่เนี่ยรอข้างนอกตัวเองก็เข้าไปอยู่ข้างใน2-2อาจารย์ก็เริ่มหวานล้อมด้วยนะด้วยการบอกว่าสามารถติดต่อนรกสวรรค์ได้เดี๋ยวจะสแกนเจ้ากรรมนายเวรให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มให้ตัวเองเนี่ยถอดเสื้อผ้า
1: เ
0: ขาบอกเขาเนี่ยไปร้องแต่บ่าย2นะได้คิวสุดท้าย4ทุ่มโอ้โ คิดดูมีคนเยอะขนาดไหนอ่ะเออ
1: ค่ะ
0: นะฮะหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าออกนะอาจารย์เริ่มอ้างว่าใช้วิธีการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูใช้วิธีตรวจสีวลึงดูสินะครับเอาฝ่ามือมาแตะที่ต้นขาและอวัยวะเพศนะฮะจากนั้นอาจารย์ให้ตัวน้องคนนี้เนี่ยนะฮะสำเร็จความใคร
1: ่
0: ใส่อาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นพิธีกรรมขับพลังงานออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเอามือมาสัมผัสตัวนะตอนนั้นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาก็คิดแค่ว่าให้มันเสร็จไปไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าให้มันเสร็จไปนะครับ
1: ทำจะได้จบงี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่แต่กลับกลายเป็นยิ่งปล่อยยิ่งแบบว่าไม่ทักขึ้นมาไม่ทักอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ยิ่งมากขึ้นถึงขนาดว่าอาจารย์คนนี้พี่ใช้ปากมาออรัลเซ็กของเขาอะอันนี้ทำให้เขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พิธีกรรมแล้วอันนี้มันเป็นการแบบว่าหื่นละมันเป็นหื่นละเขาก็เลยถ่ายหื่นละเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ประมาณ3 วิไอช่วงจังหวะที่มาอมนกเขาเขาอะ
1: ก็หยิบมือถือมาถ่ายไว้อีกหรอ
0: หยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละนะก็เลยขอตัวออกมาจากนอกห้องนะครับโอ้การออกมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นตะโกนเรียกแม่เขาอ่ะแม่เข้ามาหน่อยแม่แต่พ
1: อ
0: แม่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เขาเสียจังหวะละนะครับเสียจังหวะนะโอ้คิดดูนะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยแหละเอาเรื่องราวมาร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดนะเขาบอกเขาเนี่ยแทบจะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาโดนหนีเขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคนที่ศรัทธาคนที่มีคนนับถือเยอะมากมายจะทำแบบนี
1: ้
0: ไม่รู้ล่วงละเมิดคนมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ
1: นั่นสิน
0: ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับแต่พอยิ่งไปขุดข้อมูลเนี่ยก็เจอว่ามีคนสนิทที่ถูกอาจารย์คนนี้ทำลักษณะคล้ายกับล่วงละเมิดทางเพศแบบที่เขาโดนเนี่ยไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็มีเคยมีคนเตือนในเน็ตก็เยอะคนที่โดนแบบนี้แสดงว่าเยอะโอ้เขาบอกว่าเขาโชคดีที่มีหลักฐานไม่งั้นพูดไปคงไม่มีใครเชื่อนะครับก็คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปแจ้งความนะครับที่กองปราบเพราะถือเป็นภัยสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปแจ้งท้องที่แล้วเดี๋ยวคดีจะไม่คืบเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์รายนี้เนี่ยมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยเขาก็ฝากว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อนะครับก็สามารถออกมาร่วมแจ้งความกับเขาได้ในครั้งนี้เพื่อนะให้มันสิ้นซากไปให้มันสิ้นซากไปอาจารย์จะได้ไม่ไปทำลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก
1: ใช่
0: นะครับ
1: โอ้เนี่ยเกลียดมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราชอบเอาเรื่องพิธีกรรมมาอ้างอ่ะพี่แต่ว่าจะแก้กรรมให้จะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายมันก็คือการอาศัยจังหวะแล้วก็ไปล่วงละเมิดอ่ะทำพิธีบ้าเลยว่าอมนกเขาให้เราโอ
1: ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ตามต่อที่เขาจะมาแจ้งความที่กองปราบ
1: ใช่ค่ะการไปอยู่อะไร2 ต่อ 2แบบนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าไปกับญาติกับอะไรก็เข้ากันไปทั้งหมดนั่นแหละเนาะถ้าจะทำพิธีอะไรเนาะ
0: คุณเห็นบางแต่เราคิดบางทีเราคิดโอ้ยผู้ชายกับผู้ชายแล้วอาจารย์เขาอายุเขาไม่ใช่น้อยน้อยแล้วไว้ใจ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะไว้ใจคนผิดซะแล้ว
0: ใช
1: ่อ่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ผัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึก

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ 6:12 นเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันที่7ค่ะพี่สีพี่ด้งคะข้างบ้านมีคนจีนมาเช่าบ้านค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านนี้หลายหลังมากๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเห็นออกไปไหนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเปล่านะคะหรือเป็นพิกัดเรียบมอเตอร์เวย์บางปะกงค่ะน้องด้งเออ
1: โอ้
0: ค่ะเออนี่ดีนะหัดสังเกตนะคะเออไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านนะคะก็
1: ต้องดูว่าเขามาทำเช่าเนาะเช่าเป็นฐานทำอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ปกติหรอกเนาะใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นทางตำรวจทางหลวงอะไล่ล่ารถยนต์อยู่คันหนึ่งนะคะปรากฏว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นคนไทยลักลอบคนขนคนจีนอยู่ในรถ6คนน่ะงง
1: โ
0: อ้นี่ค่ะจับได้นะโอ้โหนี่ทางหลวงประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดนะคะเร่งเครื่องสุดท้ายตำรวจทางหลวงเนี่ยชินเส้นทางกว่านะคะไล่ติดตามกระชั้นชิด70 กิโลคิดดูที
1: ่
0: ที่แบบไล่กวดกันอะ70 กิโลนะคะจนสุดท้ายโชเฟอร์คนไทยยอมค่ะก็ปรากฏว่ามีชาวจีนนั่งมาด้วย6 คนคนที่1อยู่เกินกำหนดโอเวอร์เซ957 วันกี่ปี3ปีแล้วนะใช่มั้ย
1: 3ปีกว่า
0: เออดูดิคนที่2ถึงคนที่6ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีหนังสือเดินทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมาได้ยังไงเข้าเมืองไทยกันง่ายมากนะคะนายสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถโชเฟอร์ให้การรับสารภาพว่ายืมรถเพื่อนมาไปรับจ้างขนคนจีนจากตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจะพาไปกรุงเทพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 อ๋อเออวันหนึ่งขนสักเที่ยวนึงก็คุ้มเนาะนี่ค่ะอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วรู้แล้วว่าเป็นต่างด้าวอ่ะเป็นจีนอ่ะแล้วทำไมถึงทำคราวนี้ก็ก้มหน้าก้มตาสุทัศน์ไม่พูดละยอมละอืมนะคะ6 คนเที่ยวละ5,000
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่รู้วิ่งมากี่เที่ยววิ่งมากี่คนแล้วนะ
0: ใช่น้องติ้งมากก็ขนด้วยกระบะนี่แหละแล้วก็ยัดกันเข้าไปนะคะ6คนขนจากชายแดนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยเผลอๆก็มาอยู่ในบ้านที่เนี่ยที่พี่ธัญรัตน์แจ้งนี่แหละค่ะเนาะก็ถ้าเผื่อว่าเราแวงอย่างนี้นะเราก็แจ้งอย่างน้อยแจ้งตม.ไปก่อน
1: ครับ
0: ค่ะเออเนี่ยข้างบ้านมีคนจีนมาเช่ามาอะไรอย่างเงี
1: ้ยเออคือถ้าเขาทำอาชีพสุจริตปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่
0: เออ
1: ก็ต้องแจ้งไว้
0: เข้าน
1: ะครับ
0: เข้าประเทศโดยถูกกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เราต้อนรับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อืม
1: เห็นบางหมู่บ้านอ่ะบางหมู่บ้านมีแบบว่าคนผิวสีนะที่มาเช่าอยู่เนี่ยท้องที่เขาก็เคยมาลงนะท้องที่ตำรวจเขาก็จะมาเอากำลังมา5-6 คนเลยนะครับมาลงมาตรวจเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ก่อนว่าอ่ะคนผิวสีไม่ได้ค้ายาเสพติดไม่ได้อะไรนะมาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็มาเก็บข้อมูลนะท้องที่เขาก็มาเก็บข้อมูลนั้นยังไงเราแจ้งไปทางตำรวจก่อนก็ได้ว่ามันแปลกๆนะคะแต่ยังไงก็เล่าให้ตำรวจเขาฟังอยากให้มาตรวจสอบ
0: เออแปลกๆยังไงเขาเสียงดังไหมกลางวันเขาไม่ออกจากบ้านกลางคืนเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก
1: ็มีคนเข้าคนออกบ้านเขาเยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู
0: ใช่เนาะเราส่องได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: แบบดูเขาอย่างนี้หรออืม
1: ถ้ามันผิดสังเกตนะ
0: ใช่ใช่ค่ะนะบันเทิง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นที่คุณไอซ์สรัญญูก่อนดีกว่านะครับนี่นะก็นั่นคุณไอซ์นักร้องเนาะนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดใจนะครับเปิดแผลในใจเขาบอก20 ปีในวงการเนี่ย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอเลยแม้จะมีเพลงฮิตชัดชัดดาดาชัดชัดชัดดาดาฮู
0: ้ก็ยังไม่ดีพอเหรอ
1: เออเขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอนะครับออกมาลักษณะตัดพ้อเหมือนกันนะนะฮะคุณไอซ์เปิดแผลในใจ20ปีในวงการนะครับเออนะย้อนกลับไปเนี่ยคุณไอซ์บอกว่าความฝันเนี่ยนะครับมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเลยจำความฝันอื่นไม่ได้เลยนะมีความฝันเดียวเลยคืออยากเป็นนักร้องโตมานะครับก็เริ่มที่จะมีแนวคิดอยากเป็นสจ๊วตบ้างแหละเพราะอยากไปเที่ยวอยากเป็นกัปตันขับเครื่องบินบ้างแหละเออนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกความรู้สึกมันคือเราเกิดมาเนี่ยเราอยากเป็นนักร้องอ่ะโอ้นะก็จำภาพได้ว่าตอนป.สองเนี่ยนะฮะออกไปหน้าห้องแล้วไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเออนะครับไปร้องเพลงค่าน้ำนมเป็นตัวแทนของห้องนะครับไปทำกิจกรรมร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยนะฮะก็จะเสนอตัวตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ตัวเองก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้นะครับเราร้องเพลงได้ก็จะไปเป็นศิลปินนะฮะจนกระทั่งวันที่ประสบความสำเร็จคุณไอซ์บอกว่าถามว่ายากไหมยากมากกว่าที่จะมีเพลงดังเพลงฮิตติดหูเนาะแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จการที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยมันยากมากนะไอซ์บอกว่าไม่มีคำว่าตลอดไปหรอกไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะไม่มีใครประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะไอซ์บอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกนะครับถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอ
0: ค่ะ
1: นะก็เหมือนมาตัดพ้อนะครับนะว่าเออนะเหมือนเรายังไม่มีเพลงดังมากพออ
0: ๋อยังไม่
1: กับเขาย
0: ังเพลงดังยังไม่ติด
1: ผมเคยฟังแล้วพี่เขาเคยบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะรับยิ่งช่วงโควิดแต่ไม่มีงานเลยนะเออแต่ว่าหลังโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะรับร้องเพลงแบบงานภายในงานบริษัทงานจัดเลี้ยงอย่าคิดว่าเขาค่าตัวแพงจ้างได้เรียกไปใช้บริการได้เขาเอนเตอร์เทนได้ก็ไม่รู้ส่วนหนึ่งที่ตัดพ้อเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับงานน้อยด้วยหรือเปล่าพี่งานในวงการน้อยลงศิลปินรุ่นใหม่ๆมาเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับการรับงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆใหม่ๆเยอะนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นเพื่อนคุณแม่เขาจัดงานแต่งงานลูกเขานะฮะแล้วก็เชิญนักร้องเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักร้องแบบสายประกวดอะพี่พวกแบบว่าประกวดเพลงลูกกรุงอะคือผู้ใหญ่อะก็ชอบแนวนั้นกันเนาะก็เลยแบบเชิญไปอย่างเงี้ยก็ไปร้องเขาบอก10เพลงนะ10เพลงค่าตัวประมาณ10,000กว่าบาท
0: ร้อง10เพลงเลยเหรอ
1: 10เพลงอย่างเงี้ยก็ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงบางทีเนี่ยนะคนก็อาจจะไปใช้บริการแบบคนที่ไม่ต้องดังมากแต่ว่าร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเชิญไอซ์มาไอซ์ค่าตัวจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไอซ์เขาก็เลยเคยออกมาบอกว่าจริงๆงานเลี้ยงภายในงานอินเตอร์เทนรวมญาติหรืออะไรเงี้ยเรียกเขาได้หมดเลยนะครับค่าตัวไม่ได้แพงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานน้อยลงด้วยนะงานในวงการน้อยลงเขาก็เลยตัดพ้อด้วยนะครับอยู่ในวงการมาเราต้องสู้ๆเนาะคนในวงการมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยล่าสุดเห็นแบบพวกรายการเรียลลิตี้จะกลับมาอีกแล้วนะพี่ไอ้ True AF นี่ก็จะกลับมาอีกแล้วเขาเปิดตัวกรรมการแล้ว
0: ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากฝั่งประเทศอย่างนี้หรอ
1: ใช่ใช่ หายไปพักหนึ่งอะพี่เนาะตอนนี้ก็จะกลับมาที่เป็นว่ามีกล้องจับไว้ในบ้าน24ชั่วโมงเราสามารถเปิดดูเราสามารถเปิดดูได้เลยว่าใครแต่ละคนทำอะไรแม้แต่ตอนนอนนะตอนนอน
0: ก็คือให้ผู้แข่งขันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ใช่อย่างนั้นแหละแล้วก็ประกวดร้องเพลงทีละอาทิตย์ออกจากบ้านทีละคนทีละคนทีละคนไปอย่างเงี้ยนะครับก็หายไปหลายปีนี่กระแสก็ตอนนี้กลับมาประกวดปีนี้ละ
0: ค่ะมาดูเรื่องของพิธีกรช่องดังแฉพิธีกรช่องดัง
1: ครับ
0: รสนิยมชอบนักศึกษาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนี้โซเชียลแฮตามสืบอยากรู้ว่าพิธีกรชื่อดังหมายถึงใครหลังจากที่เพจมาดามเมาส์โพสต์ประเด็นร้อนถึงเรื่องพิธีกรช่องดังคนนี้นี่นะคะบอกปากจัดจ้านมากอ่านแล้วน่าตกใจว่าชอบรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาใช้เงินปิดปากไม่ให้บอกใคร
1: กินเด็กงานกิน
0: ประมาณนั้น
1: กินไก่วัดนี่เหรอ
0: คือรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาเจน4เจน Z นี่นะคะแต่ว่าเผอิญรอบนี้เนี่ยพ่อแม่เด็กเขารู้เขาไม่ยอม
1: โอ้ครับ
0: เขาก็เลยเตรียมจะแฉพฤติกรรมนี่เพจนี้ก็ใช้คำว่าพฤติกรรมอันหยำฉามันคืออะไร
1: โอ้ก็เหมือนวีรกรรมอันแสบจ
0: ุ
1: ดแสบอะไรเงี้ยนะพี่นะ
0: พฤติกรรมหยำฉาจะแฉให้อายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยค่ะ
1: เมื่อวานผมดูในข่าวใส่ไข่นะคุณมดดำเขาก็ปฏิเสธนะไม่ใช่เขาแน่นอนครับ
0: ฮะเอาจริงเหรอ
1: เมื่อวานในคุณมดดำเขาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ชอบเด็ก
0: โอ้เห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกำลังเหมือนจะแจ้งความแล้วนะแล้วก็พิธีกรกำลังจะวิ่งเต้นผู้ใหญ่ให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี
1: ้โอ้
0: เอาบางคนบอกว่าโดนขู่ว่าถ้าปากโป้งนะเดี๋ยวจบไม่สวยก็คาดเดากันไปอ่ะนะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นใครงานนี้ก็บอกว่าพ่อแม่ของเหยื่อจะไม่ขอรับเงินไก่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจะเดินหน้าแจ้งความคดีร้องเรียนหน่วยงานให้ตรวจสอบระดับประเทศแล้ว
1: โอ้
0: พิธีกรช่องดัง
1: บางทีนะเขามาฝึกแบบใช่ไหมนักศึกษาอย่างเงี้ยนะเขาก
0: ็
1: ต้องดูนะว่าน้องเขาอายุอนามเท่าไหร่นะถึงเขาจะมีใจเล่นด้วยเอาว่าเขาไปกับผมนี่ไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วนักศึกษานิยมทางเพศมันเป็นยังไงทำไมไปทางนั้นถ้าเผื่อว่าเอาอยู่ๆทำไมอยู่ๆว่าไปโฟกัสที่คุณมดดำอ่ะ
1: ไม่ก็เขาบอกพิธีกรปากแซบอะไรเลยใช่ไหมผมก็เลยไปถามถึงแล้วนี่พี่มดดำเขาเลยปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันเมื่อวานผมนั่งดูอยู่นะครับเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่
0: เนาะแต่เนี้ยดูเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาที่โดนอ่ะเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาหญิงหรอหรือยังไงไม่รู้อ่ะไปดูเพจมาดามเมาส์แล้วกัน
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ครับ
0: แต่ไม่ใช่พิธีกรช่องเก้าใช่ไหม
1: โอ้ใครฮะ
0: จอจานอะไรเงี้ยโอ้ตาย
1: โอ
0: ้ปากจัดจ้านแล้วยังตอนเนี้ย
1: ยังไม่เคยจิกกัดใคร
0: โอเคยังนะ
1: เดียวแล้วไม่ยุ่งเลยแล้วนักศึกษาเนี่ย
0: พิธีกรจอจานตายเลย
1: นี่ไม่ยุ่งนักศึกษาไม่เอาโอ้เดี๋ยวมีปัญหา
0: เดี๋ยวจะหาม
1: ีประสบการณ์แล้ว
0: เออ
1: นักศึกษามันงองแงงงองแงง

0: ชอบแบบพวกมีประสบการณ์แล้วคุยรู้เรื่องเลยอ่ะ
1: เออไม่ใช่ฉันอ่านไปอ่านมาอ่านข่าวทุกวันเอ้ามันอยู่ใกล้ตัวฉันนี่เอง
0: ลืมสะกิดกันก่อนนะว่าเอ้ยพี
1: ่ใช่เราส่งสติ๊กเกอร์มาสักอันนึงก็ได้ยานะอะไรอย่างเงี้ยอ่านไปอ่านมาเมาเรียกว่ามันปากมากเอ้าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
0: แต่ก็เห็นนะเห็นทุกเพจเลยนะดังมากนะข่าวนี้นะ
1: จริงแต่ไม่เราคิดว่ามันมีมูลอ่ะเชื่อไหมว่าของอ่ะของคือข่าวมันมีมูลอ่ะ
0: พอเพจหนึ่งลงอีกเพจก็ลงตามกันไปเนาะเพราะว่า
1: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้มันจะปกติแล้วข่าวอย่างนี้จะรู้ได้ไงต้องเจ้าตัวออกมาแบบว่าปฏิเสธเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าก็ต้องเพจตามพวกเพจพวกนี้แหละที่เป็นตัวเปิดอ่ะเพจมาดามเมาส์เนี่ยที่เป็นตัวเปิดเนี่ยว่าเขาจะเฉลยว่าเป็นใครยังไงก็เห็นคุณเกลือพิธีกรอ่ะพี่เกลือที่ทำรายการของช่องวันอ่ะ4-4 Family Game หรือพวกนั้นทั้งหลายนะเออ
1: ค่ะ
0: เขาก็ออกมาแบบบอกก็จริงนะว่าทำไมไม่ระบุชื่อมาเลยพวกเพจพวกนี้มาบอกพิธีกรเนี่ยเขาก็สะดุ้งไปด้วย
1: ใช่ไหม
0: จริงคนก็ต้องไปถามเขาอ่ะใช่พี่เปล่า
1: ก็ต้องไปถามดี
0: ใช่พี่หรือเปล่าเออชอบนักศึกษากินเด็กหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันต้องฝากพวกบรรดาเพจทั้งหลายนะครับว่าบางทีเปิดเรื่องอย่างนี้มันดูตื่นเต้นเล้าใจนะแต่ว่ามันก็ทำให้คนในวงการก็สะดุ้งไปด้วยนะเดือดร้อนไปด้วยนะเพราะมันก็จะมีอักษรย่อตัวย่อคนนู้นคนนี้ออกมานะครับหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูในคอมเมนต์นะพี่ในคอมเมนต์มันจะมีตัวย่อนะมันจะมีพวกตัวย่อใช่ไหม
1: มีใช่
0: มี
1: แต่ตัวย่อบางทีเราก็เดาไม่ถูกนะ
0: ใช่เราไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่เฉลยออกมาหรือเจ้าตัวไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะมันไม่รู้หรอกไอ้พวกตัวย่อเป็นเงาเนี่ยมันเรียกกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะอย่างเงี้ยเอาอันเนี้ยเขาเฉลยมาเป็นตัวย่อต่อเต่านามสกุลทอทหารวอแหวนพอพานอย่างเงี้ยใครจะไปเดาถูก
0: เออ
1: แล้วก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสรุปแล้วเป็นพิธีกรผู้ประกาศหรือผู้อ่านข่าวอ่ะแยกมาใช่ไหม
0: เอออ
1: ืม
0: ใช่ผมบอกพิธีกรว่าเกินนะฮะชอบไหมนักศึกษาอยู่กับเด็กก็ชอบไหมพี่สีอยู่กับเด็กๆน้องเป็นยังไงมัน
1: อ๋อไม่เจอเด็กตั้งนานแล้วเนี่ยเจอแต่หลาน
0: ไม่สนุกกระทาแล้วหรอรุ่นนี้ไม่เอาแล้ว
1: ไม่มีอะไรไม่มีค่ะ
0: ไม่กระทุ่มกระชวยเลย
1: ตอนนี้ป้าแค่ดูขาตัวเองก็จะแย่แล้วเพราะว่าขาเดี้ยงอยู่หลายวันแล้วค่ะมันเกิดอาการเป็นพิษอ่ะเออ
0: เอา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหาหมอไหมพี่
1: ตอนนี้ไม่กล้าบอกใครว่าเดินไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
0: เอาเหรอมีท่าไหนอะพี่ผิด
1: ข้างซ้าย
0: ขาพลิก
1: คือมันพลิกซ้ายอยู่ก็เป็นขาพลิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็หมอนัดพอเดี๋ยวก็ใช้วิธีฉีด

0: าย
1: ขาพลิก
0: คือมันพลิกใช่อยู่ก็เป็นขาพลิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็หมอนัดพอเดี๋ยวก็ใช้วิธีฉีดอันนี้สเปรย์เหมือนที่เป็นนักกีฬาใช้ในสนามอ่ะหมอให้ใช้ตัวนี้มันก็พอที่จะเดินได้ไปห้องน้ำที่แบบเราลงหลุมมาในขณะที่ลงจากรถแล้ววันก็ปึ๊บลงไปเลยค่ะแล้วก็หมอบอกกระดูกไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่ามันน่าจะโดนตรงเส้นเอ็นตรงหลังเข่าอะค่ะหลังเข่าซ้ายค่ะ
1: ครับ
0: มันพลิกมันอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันก็ยังงงอยู่เนี่ยไปหาหมอสองรอบแล้วหมอก็บอกว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรค่ะน่าจะเป็น
1: พักฟื้นนิดหน่อยพักฟื้นนิดหน่อยน่าจะขาพลิกแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะขาพลิกเนาะค่ะเอามาดูเรื่องราวของการจัดการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาสักนิดหนึ่งนะคะรอบชุดประจำชาติน้องดงเขาจัดขึ้นที่ย่างกุ้งนะคะนี่มันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นว่ามีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งนะคะเขาชื่อน้องอิมุ่นลุ่นอันนี้เนาะ E.I. น้องอินะเป็นตัวแทนสาวงามจากเมืองท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็อยู่เหนือเชียงรายนี่เนาะ
1: คร
0: ับยัดฐานตะวันออกเธอปรากฏตัวออกมาด้วยชุดแม่ชีเลยค่ะน้องร่ม
1: เอา
0: เ
1: ออใส่ชุดแม่ชีประกวด
0: แม่ชีเลยก็คือเป็นชุดแม่ชีอ่ะถือลูกประคำมาในมือขวามือซ้ายก็เหมือนจะเป็นกระโถนหรือเป็นบาทหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บนศีรษะก็ใส่เนี่ยสวมเอาไว้ไม่เห็นผมอ่ะทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแฟนนางงามว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายที่เอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเครื่องแต่งกายนางงามเข้าประกวดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพม่าเนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องศาสนาเห็นไหมคุณพม่าชอบไปวัดนะ
1: ใช่มีวัดเยอะ
0: ใช่
1: ละ
0: ชอบไปวัดกันเนี่ยเราอย่างเคยไปวัดท่าไม้เนี่ยโอ้ยวันหยุดนะคนพม่าก็จะไปกันเยอะมากนะคะทีนี้ก็บอกว่ากระแสความกดดันต่างๆทำให้ประธานของมิสแกรนด์เมียนมานะคะต้องออกมาแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วก็กล่าวขอโทษนะซึ่งล่าสุดนั้นกองประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแถลงการปลดตัวแทนสาวงามจากท่าขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเหตุผลในการถอดครั้งนี้ว่าการสวมชุดแม่ชีขึ้นเวทีประกวดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพรักของชาวเมียนมาก็ย้ำด้วยว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางศาสนามาตลอดแล้วก็มีกฎระเบียบพร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้เข้าประกวดล่วงหน้าแล้วว่าห้ามกระทำการใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบหรือลบหลู่ศาสนาอย่างเด็ดขาดเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญนอกจากปลดออกจากการประกวดแล้วนะคะอาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานหมิ่นศาสนาอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีค่ะน้องดงนางงามคนนี
1: ้กฎหมายเขาหนักนะกฎหมายเขาหนักนะเหมือนกับแต่งกายเลียนแบบสงอะไรเหมือนกันเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ใช่เลยว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็แต่งชุดนี้ออกมาขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติอ่ะโดนปลดยังไม่พอจริงๆก็บอกว่านางงามคนนี้สวยมากนะคะมุ่นรุ่นเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆก็ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะโดนคดีอาญาติดคุก2ปี
1: โ
0: อ้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะ
0: ใช่
1: ไปเอากระแสอย่างเดียวนะผมคิดทีก็แบบว่าลืมคิดไปหรอหรือยังไง
0: คิดน้อยอ่ะเนาะ
1: มันเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องศาสนาเนี่ยใช่ไหมพี่คนที่เขามีความเชื่อมากๆเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็คงไม่สบายใจหรอกนะครับอยู
0: ่
1: ๆทำตัวเป็นแน่ที
0: เหมือนจะล้อเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับ
0: กลางอากาศเลยค่ะ
1: ค่ะดูว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเอ๊ะนิดนึงเนี่ยนะฮะว่ามันเอ๊ะมันคนจะว่า
0: ดีไหม
1: ถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าแม้แต่ตัวเรายังรู้สึกแล้วเลยฮะก็อย่าฝืนต้องอย่าฝืน
0: ใช่
1: เราต้องหยุด
0: ก็คือถ้าเราเอ๊ะแล้วรู้สึกว่าแสดงว่าเราก็มีมุมเนี้ยมุมที่บอกดูไม่มั่นใจละก็ไม่ทำ
1: ใช่ถ้าเดินจากบ้านไปแล้วนี่แล้วหนูนี่คนกลุ่มนี้เขาจะ

0: ว่าว่าเราไปดูถูกเขาหรือเปล่าว่าอะไรหรืออะไรถ้ามันมีความคิดอะไรประมาณอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะฮะรู้ป่ะแสดงว่ามันต้องมีมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแล้วต่อก็อย่าไปฝืนอย่าไปทำดีกว่า
1: ค่ะได้ค่ะก็มีใครอีกมีมีพี่สุรชัยสักหน่อยหนึ่งไหมแกจะเดินทางกลับประเทศไทยกลางเดือนนี้
0: ครับผม
1: ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ราชาลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญล่าสุดก็ยังไม่จบนะกับลูกโดยเฉพาะลูกชายอย่างล็อกกี้สุรบดินทร์นะคะถึงขั้นแตกหักรุนแรงแกก็ไล่ไม่ใช่ไล่หรอกอัดคลิปท้าพิสูจน์ตรวจ DNA เลยว่าถ้าผล DNA ออกมาเนี่ยนะคะอยากให้ล็อกกี้เนี่ยเขาเรียกเจ้าบดินทร์เนี่ยไปตรวจ DNA ซะถ้าผลออกมาแล้วไม่ใช่ลูกไปเปลี่ยนนามสกุลเลยตัดขาดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว
0: สมบ
1: ั
0: ติเจริญเลย
1: ใช่เขาไม่ให้ใช้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปแล้วที่สำคัญคือแต่งเพลงที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกเร้ารานใจเนื้อเพลงมีนัยยะสำคัญที่พุ่งเป้าไปถึงสุรบดินทร์ประมาณว่าเนี่ยถ้าเห็นหน้าเองแล้วอยากร้องไห้ผีป่าซาตานตนไหนดนใจชั่วรวมขบขันไม่นึกเลยหนาว่าเจ้านั้นจะใจดำหลอกผู้คนออกสื่อเหยียบย่ำซ้ำด่าฆ่าอีกตนแสนยับเยินโอ้เนื้อเพลงดุเดือดมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวระบุข้อความประกอบไว้ว่าถ้าไม่ใช่ลูกก็ไปเปลี่ยนนามสกุลซะแต่ถ้าใช่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมของใครใครทำอะไรไว้ก็รับไปเนี่ยโพสต์นี้ถูกเผยแพร่อย่างเร็วเลยนะคะคนก็เข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันล้นหลามความเห็นก็แตกออกเป็นหลายแง่มุมนะคะส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจแต่บางส่วนนี่โอ้โหบอกว่าเป็นพ่ออะไรยังไงก็ DNA มันก็อยู่ที่หน้าของลูกอ่ะ
0: โอ้
1: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: คือคนดูก็รู้มองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็ดู
0: มันถึงจะเอาหน้าตาไงตา
1: ใช่ไ
0: หม
1: เนี่ยค่ะก็แกแต่งเพลงฉาลูกเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วก็ถ้าเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่กลับประเทศไทยนะบอกว่ากลางเดือนนี้ก็จะถึงประเทศไทยก็น่าจะมาจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวนะแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้ง 3-4 คนก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเนาะปัจจุบันนี้เนาะ
0: ครับ
1: ก็ดูเงียบๆไปอ่ะไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรกับพ่อนะคะอ่ะก็ไม่จบ
0: ยังไม่จบศึกบ้านนี้นะศึกนะครับ
1: ค
0: ่ะกีฬาสักนิดหนึ่งนะครับมีโหนี่เขาบอกเป็นงานในฝันนะอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยนะจ้างให้เราไปดูบอลโลกให้ครบทุกนัดด้วยค่าจ้างนะพี่1,600,000 บาทนี่ที่อเมริกาเขามีการตามหาคนอยู่นะ
1: แล้วก็ดูฟรี
0: ดูฟรีแต่ว่าคือไม่ได้ไปดูในสนามนะอันนี้ก็คือเขาจะจัดงานที่ไทม์สแควร์นะฮะในช่วงที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะที่นิวยอร์กในไทม์สแควร์มันจะมีสื่อกีฬาอย่าง Fox Sports เขาจะไปจัดกิจกรรมอยู่กลางไทม์สแควร
1: ์
0: ตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครนะอาชีพรับสมัครคนดูบอล104 แมตช์หรือว่า104 นัดแต่ไม่ใช่ไปนั่งดูเฉยๆนะครับทางตาดูอย่างเดียวนะเขาอยากจะให้คนที่สร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนะเขาอยากจะทำทุกเกมเนี่ยให้เป็นปาร์ตี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะฮะนั้นคนที่จะเหมาะสมเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เก่งเรื่องโซเชียลแล้วก็เก่งเรื่องดูบอลเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆบางแมตช์มันเป็นฟุตบอลที่แบบคู่ที่อาจจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากนักนะครับเจอกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องนั่งดูแล้วก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรให้มันแบบว่าน่าสนใจขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าค่าตัวเนี่ยค่าจ้าง
1: เป็นล้านเหรอ
0: ฮ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,600,000 บาทพี
1: ่โ
0: หแต่ว่าชีวิตในช่วง1เดือนกว่าๆนี่คุณก็ต้องไปฝังตัวอยู่ที่ตรงทามสแควร์นะช่วงที่มีบอลนะคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดนะ
1: ไปอยู่ตลอด
0: แต่ก็ 50,000 เหรียญนะ
1: ค่ะ
0: 50,000 เหรียญก็คุ้มนะอาชีพในฝันนะมีใครจ้างผมไปนั่งดูบอลไหมล่ะเอาไปบอลโลกผมไปดูให้100ซีแมทล้าน 600,000 บาท
1: ล้านกว่านี่คือเป็นค่าตัวอย่างเดียวไม่รวมค่าตั๋วใช่มั้ย
0: ก็คือเขาให้ไปนั่งดูในทามสแควร์มันดูผ่านจออย่างเงี้ยพี
1: ่
0: เออๆแล้วเหมือนกับทำจอยักษ์ขึ้นมาแล้วก็จ้างคนพวกนี้เราอินฟูเนี่ยมาทำคอนเทนต์แล้วก็นั่งดูบอลไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือนกว่าคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดทุกช่วงที่ทุกคู่ที่มีบอลเตะ
1: โอ้จะคิดว่ามีคนสนใจเยอะเอาสิ
0: โอ้ยคุ้มใช่ไหมครับพี
1: ่เออคุ้มแน่แน่แน่นอน
0: อยู่ดีๆเงินเป็นล้านน่ะ
1: ใช่
0: โอ้ครับผมนี่ใกล้เข้ามาแล้วนะฟุตบอลโลกนะคนไทยได้ดูแน่นอนนะเมื่อวานท่านนายกหนูออกมาย้ำอีกรอบนึงนะฮะว่าได้คุยกับทางประธานกสทช.แล้วนะก็เตรียมหาช่องทางหาวิธีให้คนไทยเนี่ยได้ดูศึกษารายละเอียดอยู่นะครับจริงๆปีนี้เราเอาจากกฎบัตรแท้ไปนะก็คือเหมือนกับว่าเอกชนสามารถหารายได้ได้แล้วนะฮะสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาขายในกล่องจะเป็นของค่ายไหนก็ตามอ่ะนะครับถ้ามีผู้ร่วมลงทุนกันนะก็สามารถที่จะมาขายรายเดือนหรือว่าขายแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้นะครับแต่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะใจดีอ่ะจะหามาให้คนไทยดู
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ได้
0: คงจะหาผู้ร่วมแล้วแต่ว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลกันนะพี่ว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะรัฐบาลเขาประกาศได้ลิขสิทธิ์แล้วนะ
1: โอ้ประกาศก่อนใครเหรอ
0: คือตอนนี้คนเขมรเนี่ยได้ดูบอลโลกแล้วนะ
1: อ
0: ๋อแต่คนไทยยังไม่ได้ดูนะ
1: แต่เรายังไม่ประกาศอย่างนี้เหรอ
0: ของเราก็แต่ก็ถือว่าท่านนายกประกาศแหละแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ช่องทางที่ชัดเจนว่าแบบว่าจะดูทางฟรีทีวีจะดูทางไหนยังไงอ่ะเออดูได้กี่แมตช์ครบทุกแมตช์ไหมหรือยังไงอะไรแบบนี
1: ้
0: แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ยอมเสียหน้าหรอกเพราะว่าท่านประกาศออกมาว่าทุกรัฐบาลได้ดูกันแล้วรัฐบาลผมจะไม่ได้ดูได้ไง
1: ใช่ใช่
0: ได้ใจประโยคนี้ได้ใจเด็กวัยรุ่นแฟนบอลนะเออนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวอย่างนี้ด้วยนะช่วงนี้พอมาเตะที่อเมริกานะที่มันจะย้อนไปเหมือนกับปี1994นะ1994เนี่ยเคยอเมริกาเคยจัดบอลโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการเตะมันจะเป็นช่วงแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ย 5:00 น 7:00 น 8:00 น 9:00 นแล้วแต่คู่เดี๋ยวจะมีประเภทแบบข่าวบอกว่าโรงเรียนเปิดทีวีให้นักเรียนดูบอลอย่างเงี้ยมันต้องมีนะ
1: เออ
0: กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้เด็กๆได้ดูบอลโลกเปิดทีวีที่โรงอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงเดี๋ยวคงได้เห็นข่าวกันว่าเนาะว่าคนไทยจะหนึ่งได้ดูบอลทางไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเตะคือช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วครับ
1: ก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: มาเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองนะคะล่าสุดนั้นกรณีที่ฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์เนาะจะยื่นเรื่องของเกี่ยวกับครม.ผ่านพรก.กู้เงิน400,000ล้านนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีหลายคนก็ออกมาบอกว่าอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ก็รอสัก ครู่นึงได้ไหมดูก่อนอะไรยังไงนะคะคือถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการออกกฎหมายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งลงนามไปเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทแน่นอนจะไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ400,000 ล้านนี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๊เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกี้ยเสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นเพียงพอไหมที่ฝ่ายค้านจะยุติการยื่นนะแต่ว่านักข่าวก็ถามต่อว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่างมูสดี้เนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายฉบับนี้แหละนายกบอกว่าก็สิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้จริงๆได้ดอกเบี้ยต่ำมากนะเนื่องจากว่าการกู้เงินเที่ยวนี้เนี่ยกู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นนะไม่ใช่กู้ในสกุลเงินต่างประเทศนะคะทางโดงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคุณอนุทินบอกว่าไม่มีเลยแล้วก็เพดานเงินกู้ก็ไม่ต้องขยายเป็นการช่วยเกิดสภาพคล่องทั้งของสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลโดยเงินที่รัฐบาลกู้เนี่ยจะไม่เป็น NPL นี่เสียแน่นอนและไม่ต้องไปสำรองความเสี่ยงอะไรมากมายการกู้เรื่องของดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับโอกาสของประชาชนแทบจะเทียบกันไม่ได้ต้องถือว่าสามารถทำให้เม็ดเงินลงไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ได้เอามาสร้างโครงการนั้นโครงการนี้ที่อีก5-7 ปีถึงจะเห็นแต่นี่คือเอาไปลงที่ประชาชนสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้เลยเป็นการช่วยเหลือให้เขามีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่ลดลงแล้วก็แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตอบสั้นๆประมาณนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าจะหยุดฝ่ายค้านได้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เนาะ
0: อืมครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเมื่อวานก็มีกระแสออกมานะนะครับไปถามคุณเทงหัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะดูเหมือนกระแสตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะโดนเหมือนกับพรรคประชาชนโดนพรรคประชาธิปัตย์แย่งซีนไปอ่ะค
1: ือ
0: ของทางฝ่ายค้านเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์ดูโดดเด่นกว่าในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับคุณเทงบอกว่าไม่ได้หวั่นกับกระแสนี้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาพิสูจน์อยู่นะครับแล้วว่ากระแสที่บอกว่าอย่างเขาทำโพลมาอย่างเงี้ยคนชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์โดดเด่นที่สุดนะในห่วงเวลา1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็รอดูเนาะการทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ยิ่งฝ่ายค้านเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นผลดีนะพี่นะช่วยการตรวจสอบนะครับเรื่องตรวจสอบแม้แต่ร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่าเองก็ยังบอกใช่ไหมว่าเราไม่ใช่เป็นพรรคเราไม่ได้เป็นพรรคร่วมหรือพรรครอนะฮะเราเป็นพรรคฝ่ายค้านก็เดี๋ยวรอดูผลงานเหมือนกันนะครับของทางกล้าทำก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยนะ
1: นะคะคือในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเหมือนรัฐบาลยังไม่พูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นอะไรแต่ว่ายังคงเป็นการแบบเหมือนเทหมดหน้าตักประมาณนั้นนะคะ200,000 ล้านคือเอามาเยียวยาในโครงการคนละครึ่งซึ่งน่าจะเป็นแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองใดๆเลยขณะนี้เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับหรือเปล่าคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นเขาสังเกตว่าดูโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยที่ออกมาทีเดียว4 เดือนเนี่ยใช้งบในการเยียวยาเกือบหมดเลยรัฐบาลคิดว่าสงครามจะสิ้นสุดลงวันนี้เร็วๆนี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในมุมของทางพรรคประชาชนโดยคุณไหมที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหลังจาก4 เดือนน่ะแล้วมันยังไม่หายวิกฤตอ่ะราคาน้ำมันยังคงอยู่ระดับสูงต้องกู้ก้อนใหม่หรือเปล่า การกู้รอบนี้อาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ครั้งใหม่ได้อีกแต่กลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้หมดภายใน4เดือนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ส่วนอีก 200,000 ล้านที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงการทางเศรษฐกิจนะก็เห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยน่าจะออกเป็นพรบมากกว่าการออกเป็นพรก.ก็เลยอยากให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนที่ก่อนจะนำเสนอต่อสภาคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนน่าจะผ่านพรบได้นะคงจะไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่ไปออกเป็นพรก.ก็เลยมีความกังวลสำหรับในส่วนของทางพรรคประชาชนนั่นเอง
0: ครับผม
1: แต่ว่าดูแล้วรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยก็คงจะไม่ฟังแล้วเนาะโดนหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวการประชุมครม.ในวันอังคารหน้าเนี่ยก็จะน่าจะจบแล้วว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโอนเงินกันแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนายนนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงสดเนาะ
0: ครับผมสักเพลงครับ
1: หนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
3: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าวเชิญมาลำฟ้อนให้พี่จ่อยดูหน่อย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
2: ครับอ่ะก็มีเรื่องในโต๊ะสนุกที่พัทยานะพี่เนาะเมื่อคืนนี้นะครับในห้วงเวลาที่คนเขามาบอกว่าอยากผลักดันให้สนุกเกอร์เนี่ยนะมันเป็นกีฬาออกจากการพนันได้แล้วนะครับก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไม่รู้สะท้อนให้เห็นหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนจีนถูกทำร้ายซะเสียชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าปมเหตุเนี่ยมาจากคนจีนคนนี้เขาน่าจะเมาหนึ่งเมาด้วยนะน่าจะดื่มได้ที่แล้วล่ะนะครับทีเนี้ยเขาจะขอไอ้แป้งที่เวลาเล่นสนุกมันต้องใช้แป้งทามืออ ๋
1: อ
2: ก็กระโดดขึ้นโต๊ะเป็นโต๊ะ VIP ขึ้นโต๊ะแล้วโวยวายจะเอาแป้งเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าน่าจะไปทำให้แบบคนที่เขาเที่ยวกันอยู่อ่ะเกิดความไม่พอใจคอมเมนต์เนี่ยโอ้ไอ้นี่เมาแล้วขึ้นโต๊ะทำตัวกลางถูกรุมทำร้ายนะครับโอ้โหถูกรุมทำร้ายตายคาโต๊ะสนุกเลยฮะ
1: ฮะตายเลยเหรอ
2: ตายเลยเสียชีวิตเลยดับคาโต๊ะสนุกเลยนะครับนี่ฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็ยังสลัดภาพสถานที่อโคจรแต่มันก็มีทุกที่แหละเนาะจะว่าไปมันก็มันก็เรื่องของการดื่มกินกันมันก็เป็น
0: ได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดนสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ